0: ู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีโอมานหากขัดขวางการทำข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศนัดที่2ทีมฟุตบอลชายไทยพร้อมเปิดสนามเจอกับสิงคโปร์ในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจการเยือนออสเตรเลียวันนี้เตรียมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมพบปะภาคธุรกิจแลกเปลี่ยนมุมมองการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภรรยาและคณะเริ่มปฏิบัติภารกิจในนครซิดนีย์ออสเตรเลียวันนี้โดยช่วงเช้าเวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการประจำรัฐนิวเซาท์เวลส์ก่อนเดินทางไปยังสถาบันโลวีซึ่งเป็นสถาบันวิจัยอิสระของออสเตรเลียมีบทบาทด้านนโยบายต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะพบปะชุมชนไทยและเยี่ยมชมย่านไทยทาวก่อนที่ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่แคนวาบริษัทเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ออกแบบและสื่อดิจิทัลของออสเตรเลียซึ่งมีผู้ใช้งานทั่วโลกพร้อมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงจะพบปะภาคธุรกิจไทยและออสเตรเลียพร้อมกล่าวปาฐกถาเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศก่อนเดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบอร์ราเพื่อปฏิบัติภารกิจในระดับรัฐบาลในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้ก่อนเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์วาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
0: เศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปีนี้ชะลอลงจากไตรมาสแรกจากแรงกดดันของสงครามในตะวันออกกลางสะท้อนถึงความจำเป็นในการออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลเพื่อประคองเศรษฐกิจ
3: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกตามที่กระทรวงการคลังคาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาดุลบัญชีเดือดขาดดุลกว่า 17,600 ล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพานำเข้าพลังงานรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศระยะยาวอย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นคือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 255,000 ล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve เช่น AI Electronicและพลังงานสะอาดสอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่าไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางขณะที่นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3คาดว่าจะยังคงชะลอตัวต่อเนื่องตามภาวะอุปสงค์แต่แรงกดดันเงินเฟ้อไม่ได้เลวร้ายเกินกว่าที่คาดการไว้ขณะที่ไตรมาสที่4จะได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมระดับนานาชาติที่ไทยเป็นเจ้าภาพอธิการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
4: อีกตัวหนึ่งที่ผมว่าเราจะจับตาดูได้เมื่อเราไตรมาส 3-4 นะครับก็คือดูว่าการท่องเที่ยวเป็นยังไงการท่องเที่ยวแน่นอนไตรมาส 2ถูกกระทบหนักมากเพราะว่ามันมีการแคนเซิลไฟลท์หลายที่ค่าน้ำมันกระโดดขึ้นไปนะครับแต่ว่าพอไตรมาส 3เนี่ยมันก็อาจจะเริ่มมีความสเตเบลไลซ์ระดับหนึ่งและสิ่งไตรมาส 4เนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่มาเรียงกันที่อาจจะมาช่วยการท่องเที่ยวไทยได้บ้างครับแน่นอนอันนึงก็คือ IMF World Bank Annual Meeting ที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับ
3: สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้นายดนุชา

0: การสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ2ถึง 2.5 จาก4ปัจจัยสำคัญได้แก่การขยายตัวในเกณฑ์สูงของการลงทุนภาคเอกชนการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเพิ่มช่องทางตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและเชิงพาณิชย์ชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักเดินทางเพื่อลดความแออัดและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงแนวทางอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวภายหลังเกิดความหนาแน่นบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าในระยะสั้นได้ตั้งเป้าลดระยะเวลาของผู้โดยสารขาเข้าโดยจะเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารจาก33สัญชาติภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความแออัดได้กว่าร้อยละ50ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมนำกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมมาสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวระหว่างรอตรวจเอกสารส่วนการเตรียมความพร้อมรับฤดูการท่องเที่ยวจะมีการใช้พื้นที่เพิ่มเติมสำหรับตรวจคนเข้าเมืองและทำสะพานเชื่อมไปยังจุดรับกระเป๋าสัมภาระรวมถึงการเตรียมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักท่องเที่ยวซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
3: การเดินทางของนักเดินทางทั้งหลายที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยค่ะเราก็ต้องการจะให้เขามีความรู้สึกสะดวกสบายมากที่สุดเพื่อที่เขาจะมีความรู้สึกอยากจะมาอีกนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านถามถึงในปีหน้าเราจะมีการเริ่มเก็บในเรื่องของค่าธรรมเนียมของคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศเราก็ต้องทำให้ทุกอย่างเนี่ยราบรื่นดังนั้นเราก็ต้องรีบมาดูตั้งแต่ต้นทางก่อนว่าเราจะมีการเตรียมการอย่างไร
2: ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยวันละ 75,000 คนคิดเป็นชั่วโมงละ 5,000 ถึง 6,000 คนซึ่งเกินศักยภาพของพื้นที่พักคอยที่ถูกออกแบบมาให้รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียง 1,900 คนโดยขณะนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เพิ่มพื้นที่ทางลาดเป็นจุดพักคอยและเพิ่มช่องตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกในเบื้องต้นส่วนในระยะยาวกระทรวงคมนาคมจะได้เร่งผลักดันการสร้างอาคารผู้โดยสารฝั่งตะวันออกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานภาณิชย์คาดนาครายงาน
4: กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีน่าคูเปอร์เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้อันคลอสเตรียมประชุมนัดแรกเดือนกันยายนนี้ซึ่งไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและฝ่ายไทยพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาตินางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงความคืบหน้ากระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าศาลประจำอนุญาโตตุลาการในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประนอมได้ออกแถลงการเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาประกาศแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีน่าคูเปอร์ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการประนอมอย่างเป็นทางการส่งผลให้คณะกรรมการประนอมมีองค์ประกอบครบถ้วนทั้ง5แล้วทั้งนี้เอกอัครราชทูตแคทรีน่าคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไทยสนับสนุนและเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการเจรจาซึ่งเอื้อต่อความเข้าใจบริบทและประเด็นละเอียดอ่อนในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยที่ผ่านมาเคยทำหน้าที่เป็นตัวแทนร่วมของรัฐบาลออสเตรเลียในกระบวนการประนอมภายใต้อันคลอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยหลังจากนี้จะมีการกำหนดวันและสถานที่เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการประนอมครั้งแรกคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนกันยายนนี้สำหรับกระบวนการประนอมจะเป็นการให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลางเพื่อเป็นพื้นฐานให้ทั้งสองฝ่ายนำไปพูดคุยหารือหาทางออกร่วมกันโดยฝ่ายไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการอย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของชาติและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเวิร์กช็อปให้ความรู้ด้านพลังงานพร้อมนิทรรศการแสดงนวัตกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569นายสุภชัยคูณเศษผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าโดยร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสู่เยาวชนและประชาชนที่สนใจด้านพลังงานผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ8กลุ่มผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นหลากหลายมิติอาทินวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 EV และ Charging Station และ E-GET Scada Xนวัตกรรมระบบควบคุมและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในยุคดิจิทัลนอกจากนี้ภายในบูธกฟผ.ยังมีกิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟและเวิร์กช็อปเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องพลังงานและทำความรู้จักกฟผ.ผ่านการเล่นอาทิบิงโกพลังงานเกมถามตอบเรื่องกฟผ.โดยผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการได้ที่บูธกฟผ.อาคาร11ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่7บ้านควนพุนตำบลชัยบุรีอำเภอชัยบุรีจังหวัดกระบี่ที่หมู่4โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วงตำบลทรายขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดบึงกาฬที่หมู่8โรงเรียนบ้านโศกกามนาตาไกตำบลโศกกามอำเภอเซกาจังหวัดชลบุรีที่หมู่5วัดแก้วศิลารามตำบลสะสี่เหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ข่าวดีสำหรับเด็กไทยและพี่น้องเกษตรกรโคนมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 580,000 คนจากเดิมที่โครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงประถมศึกษาปีที่6การขยายสิทธิ์ครั้งนี้จะช่วยให้เด็กในช่วงวัยกำลังเติบโตโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจได้รับโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงไวมากยิ่งขึ้นและจะยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้านหนึ่งการเพิ่มจำนวนนักเรียนในโครงการจะช่วยการเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบภายในประเทศลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างตลาดที่มั่นคงและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโคนมสำหรับเด็กกลุ่มใหม่มีแผนเริ่มได้รับนมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2569และภายในปีการศึกษา2570จะรวมเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอย่างเต็มรูปแบบเรียกได้ว่านมกล่องหนึ่งไม่ได้เพียงช่วยเติมโภชนาการให้เด็กแต่ยังช่วยเติมรายได้ให้เกษตรกรและช่วยให้อุตสาหกรรมนมไทยเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
8: เซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิ

0: ด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะทิ้งระเบิดโจมตีโอมานหากโอมานขัดขวางการทำข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอิหร่านและโอมานกำลังดำเนินการเจรจาเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซโดยอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วซึ่งสวนทางกับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อติดสงครามในตะวันออกกลางที่ตกอยู่ในภาวะชะงักงันเนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังคงไม่ยอมอ่อนข้อและโจมตีตอบโต้กันไปมาอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐเน้นย้ำว่าอิหร่านควรประกาศยอมแพ้เพื่อยุติสงครามกับสหรัฐและช่องแคบฮอร์มุซอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐ
2: นายเจเร็ดคุชเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ภายหลังการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลที่ระบุว่าการหารือดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยดีขณะที่การปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและการเดินหน้าแผนสันติภาพฉนวนกาซาอาจได้เห็นความคืบหน้าภายใน30วันถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่นายคุชเนอร์และนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูตกลงที่จะให้สหรัฐตรวจสอบการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซาจนกว่าจะถึงช่วงเวลานั้นทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่ากลุ่มฮามาสตกลงที่จะยอมปลดอาวุธโดยสมบูรณ์ภายใต้แผนสันติภาพ15ข้อที่เสนอโดยคณะกรรมการสันติภาพและอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาอย่างเป็นขั้นตอนอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูประกาศไม่ยอมรับแผนสันติภาพดังกล่าว
1: สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA เปิดเผยว่าในปี2568ทั่วโลกมีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมเสียชีวิตสูงถึง350รายจำนวนนี้186รายเสียชีวิตในฉนวนกาซารองลงมาได้แก่ซูดาน71รายนายทอมเฟลเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติด้านกิจการมนุษยธรรมกล่าวว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมเสียชีวิตมากกว่า 1,000รายซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้อย่างสิ้นเชิงดังนั้นรัฐต่างๆต้องเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศรวมทั้งทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องพลเรือนและเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมส่วนผู้ที่ละเมิดกฎหมายดังกล่าวจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาอย่างแท้จริง
2: สำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะโฟเรสในจังหวัดนูซาเต็งการาตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย68รายและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกว่า210รายนอกจากนี้ยังมีรายงานเหตุแผ่นดินไหวตามมามากกว่า 1,570 ครั้งและยังคงมีประชาชนราว 12,800 คนในพื้นที่ประสบภัยที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้ขณะเดียวกันการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมบนเกาะโฟเรสและพื้นที่ใกล้เคียงเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วส่วนถนนในพื้นที่ประสบภัยส่วนใหญ่สามารถใช้สัญจรได้แม้ยังคงมีข้อจำกัดบางประการต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนสะสมคะแนนสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้งสนามที่3ที่สนามกลางปีกอล์ฟคลับจังหวัดกาญจนบุรีในคลาสเอชายอจนวิทย์อนันตเศรษฐกูลผู้นำตลอด3วันจบด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์199คว้าแชมป์ไปครองขณะที่คลาสเอหญิงพอเพียงสุวรรณาประสิทธิ์คว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์210ด้านคลาสบีชายพชิรวัฒน์ราชแสนเมืองโดนเพลย์ออฟชนะณภัทรชัยพาณิชย์หลังจบ3วันเท่ากันที่4อันเดอร์พาร์209ส่วนคลาสบีหญิงสร้อยสามจันทร์จันทราทิตเร่งเครื่องวันสุดท้ายแซงคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์210สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเตรียมพบกับสิงคโปร์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยกล่าวว่าอยากให้นักเตะทุกคนเล่นเหมือนนัดแรกด้วยความเข้มข้นเท่าเดิมโดยทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันนี้เวลา20นาฬิกาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงความพร้อมของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยไทยส่งแข่งขัน42ชนิดกีฬารวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่986คนโดยพิธีเปิดการแข่งขันจัดขึ้นวันที่19กันยายนเวลา18นาฬิกา ความพิเศษในครั้งนี้แอดคาราบาวยืนยงโอภากุลและจังทำนองในเนื้อร้องเพลงเชียร์ส่งใจไทยถึงนาโกย่าเพื่อปลุกพลังใจนักกีฬาไทยได้เป้าหมายเหรียญรางวัลโอลิมปิกไทยตั้งเป้าไว้ที่ 14-15 เหรียญทองส่วนการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้า20เหรียญทองทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ ABC Women Volleyball Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินระหว่างวันที่21-30สิงหาคมนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่เดินทางมาให้กำลังใจทีมนักจบสาวไทยเปิดเผยว่าศึกชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้มีความสำคัญเป็นปีที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นเป็นพิเศษเป้าหมายคือต้องคว้าแชมป์เอเชียให้ได้เพื่อที่จะได้โควต้าไปโอลิมปิกเกมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมสาวไทยรอบแบ่งกลุ่มสาย B วันที่21สิงหาคมเวลา 14:00 นพบกับออสเตรเลียวันที่24สิงหาคมเวลา 15:00 นพบกับอินโดนีเซียและวันที่25สิงหาคมเวลา 10:00 นพบกับคาซัคสถานพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่18-21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19-21สิงหาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82 เซนติเมตรและเวลา 21:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 24 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:11 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง13 เซนติเมตรและเวลา 15:55 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.
4: 1 นาทีกับกปท.การชำรุดของอุปกรณ์ในรถยนต์บางส่วนนั้นอาจจะส่งผลเสียหายต่อเนื่องไปยังอุปกรณ์ส่วนอื่นๆด้วยเนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันในการประสานให้กลไกในรถยนต์ขับเคลื่อนต่อไปเช่นหากพวงมาลัยมีปัญหาจะส่งผลให้ยางเฟืองท้ายชำรุดไปด้วยความผิดปกติของพวงมาลัยสังเกตได้จากอาการสั่นขณะขับต้องใช้แรงในการบังคับเลี้ยวมากกว่าปกติหรือพวงมาลัยหลวมเกินไปโดยมีระยะฟรีเกิน1 นิ้วหากพบอาการเหล่านี้ควรแก้ไขก่อนใช้งานครั้งต่อไปเพราะหากเกิดภาวะฉุกเฉินขณะที่พวงมาลัยมีปัญหาจะมีปัญหาต่อการบังคับเลี้ยวซึ่งทำให้ไม่สามารถควบคุมทิศทางของรถได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าปั้นปั้นเป็นคำกริยามีหลายความหมายความหมายแรกหมายถึงใช้มือทำให้ของอ่อนๆ อย่างดินขี้ผึ้งหรือแป้งให้เป็นก้อนหรือเป็นรูปต่างๆเช่นชาวบ้านนั่งล้อมวงปั้นข้าวเหนียวกินกับส้มตำอย่างอร่อยปั้นมีความหมายเปรียบเทียบหมายถึงสร้างอบรมสั่งสอนให้ได้ดีหรือให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นเช่นครูปั้นศิษย์จนได้ดีนอกจากนี้คำว่าปั้นยังใช้กับคำอื่นได้อีกเช่นปั้นสีหน้าหมายความว่าแสร้งแสดงสีหน้าหรือแสร้งแสดงอารมณ์ออกทางสีหน้าเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกที่แท้จริงเช่นเขาปั้นสีหน้าให้ดูสดชื่นทั้งที่มีเรื่องทุกข์ใจ
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำวิธีการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำของชุมชนจะอยู่บนพื้นฐานของความพยายามกักเก็บน้ำไว้เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่มีปริมาณฝนตกมากหรือมีน้ำหลากเข้ามาแล้วกลายเป็นแหล่งสำรองน้ำไว้ใช้เมื่อขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งซึ่งมีหลายแนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่การขุดลอกหนองบึงที่มีอยู่ในชุมชนไม่ให้ตื้นเขินและสามารถรองรับน้ำได้มากขึ้นขุดสร้างสระหรืออ่างเก็บน้ำใหม่เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับไว้ใช้ได้ตลอดปีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังมาตรการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมค่ะ
10: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: Radio Freshen Up.
1: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออื
4: มไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
0: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวด

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: แกก็รู้ว่าฉันเนี่ยพยายามค้นหาความจริงเรื่องของตัวเองและฉันก็กะว่าจะย้อนไปเขาสมิงอยู่แล้วแต่เมื่อคิดว่าถ้าพอจะรู้ที่นี่ได้ฉันจะพยายามเค้นเอาความจริงจากที่นี่ซะเลย
2: คนฉลาดมากมันก็โง่มากแบบนี้แหละคิดเหรอว่าถ้านั่งรักเลมันสิว่าอย่างให้ฟังมันสิเอาความจริงมาว่าคราวนี้มันมากก็เพื่อสิล่อหน้าให้กลับเขาสมิงมันอาจสิเตรียมแผนฆ่าหน้าให้สำเร็จก็ได้ที่ขาผัวเขาตายนายหูนายเข้าใจแต่กันยังอดบ่ได้เพราะว่าความอยาก
1: โถ่จันเอาละเอาละแกจะด่าฉันยังไงฉันยอมรับทั้งนั้นนะแต่แกต้องช่วยฉันนะเว้ยพูดกับคุณแม่ให้เข้าใจในตัวฉันเหมือนเดิมเข้าใจไหม

0: ยายมาฮะคุณรักเล
1: ็กเรียบร้อยค่ะคุณเด่น
0: โอ้เยี่ยม คุณทำได้เฉียบขาดมากนะ
1: ไม่เป็นไรค่ะเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันฉันทำได้ค่ะ
0: เอ๊ะคุณจะไม่เล่าให้ผมฟังบ้างเหรอว่าคุณทำยังไง
1: จะต้องให้เล่าแบบกระทบเปลือกไหมคะว่าฉันทำยังไงกับเขาหรือเขาทำยังไงกับฉันมั่ง
0: นี่คุณพูดแบบนี้ผมชักหึงแล้วนะ
1: เฮ้ยหึงเรื่องอะไรคะ
0: ก็หึงเจ้าอ้อยน่ะสิฮะซึ่งมันอาจจะทำอะไรล่วงเกินคุณไปก็ได
1: ้คุณพูดราวกับว่าคุณจับจองฉันไปแล้วอย่างนั้นล่ะ
0: ก็คนสวยๆอย่างคุณน่ะผู้ชายคนไหนเข้าใกล้ใครล่ะจะอดใจรักไว้ได
1: ้ถึงอย่างนั้นเชียวเหรอคะ
0: ผมพูดจริงๆนะฮะ
1: งั้นคุณก็รักฉันก็ให้แล้วสิคะ
0: จะพูดอย่างนั้นก็คงจะไม่ผิดนะ
1: แน่ใจแล้วเหรอคะ
0: ถ้าคุณไม่รังเกียจผม
1: ฉันเป็นแม่ไม้นะคะคุณเด่น
0: ไม่สำคัญหรอกครับงั้นผู้หญิงที่เป็นแม่ไม้แม่ล้างก็ไม่สามารถที่จะมีรักใหม่ได้นี่สิฮะ
1: แล้วถ้าฉันจะบอกเลยคะว่าฉันเคยมีความสัมพันธ์สวาทกับโอ้ยมาก่อน
0: นั่นเป็นอดีตนะฮะผมไม่สนใจ
1: งั้นเราก็พูดเรื่องงานกันก่อนดีไหมคะ
0: ก็ดีเหมือนกันนะ
1: เอาอย่างชนิดถึงตัดไตไส้พุงเลยนะคะ

0: คุณทำได้เยี่ยมมากนะที่สามารถตีแตกเจ้าโอ้ยกับนางชนนีคนที่เคยทรยศต่อผมก็ต้องได้รับผลตอบแทนอย่างเจ็บแสบแบบนี
1: ้ฉันคิดว่าแม่ชนนีคนนี้โกรธมากเพราะเธอไม่ยอมพูดกับนายโอ้ยเลยพูดว่ากับเจ้าจันต่อหน้าฉันต่อหน้านายโอ้ย
0: ก็แสดงว่าโกรธแค้นอย่างมากเลย
1: คุณเด่นคิดว่าถึงขนาดนี้เขาจะแตกกันไหมคะ
0: โอ้แน่นอนคุณไม่มีปัญหาเพราะคนอย่างชนนี

0: เป็นคนอ่อนไหวง่ายเชื่อว่าจะต้องได้รับความกระทบกระเทือนใจอย่างแรงที่เห็นคุณกับเจ้าโอ้ยอยู่ด้วยกัน
1: ท่านไหนคะ
0: ก็ตอนที่คุณทำอะไรกับเขาตามลำพังนะเสียไม่ควรจะมีไอ้จันอยู่ด้วยเลย
1: แล้วถ้าคุณเห็นตอนนั้นคุณจะรู้สึกยังไงคะ
0: แค่ไม่เห็นแค่คำบอกเล่าของคุณผมก็สะเทือนใจมากอยู่แล้วถ้าได้เห็นผมอาจจะฆ่าไอ้อ้อยก็ได
1: ้ถ้าอย่างนั้นนางชนนีก็คงจะมีความรู้สึกไม่แพ้คุณหึงหวงอิจฉาโกรธแค้นจึงอยากจะฆ่าฉันฆ่าไอ้อ้อยด้วยมือที่ทรยศต่อเขาฉันคิดว่าเรื่องนี้มันจะต้องถึงขั้นถอนมั่นชนะ
0: เยี่ยมเหรอเยี่ยมจริงๆคุณรักเล่
1: อ้าวแล้วคุณไม่หึงฉันเหรออ
0: ้าวก็เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันผมจำเป็นต้องหักใจนะว่าแต่คุณยังรักเจ้าโอ้ยยังอยากจะให้เจ้าโอ้ยมันไปอยู่กับคุณอีกหรือเปล่า
1: ฉันทำทุกอย่างเท่าที่ตกลงกับคุณ
0: ถูกครับการกระทำของคุณเป็นไปตามที่ตกลงกับผมแต่ในความรู้สึกที่แท้จริงนะ
1: ครับเฉยๆค่ะเพราะว่าฉันไม่ทำหรือว่าตีสองคนให้แตกคงไม่สำเร็จเพราะงั้นมันต้องลงทุนแพงหน่อยสิ
0: ไม่ใจถึงคนนั้นไม่เบาสวยหยาดเยิ้มรูปร่างอวบอัดแถมยังมีฐานะอยู่ในขั้นเศรษฐีอีกด้วยกิจการบริษัทค้าพลอยของอดีตสามีหล่อนก็คงจะมั่นคงแข็งแรงบริษัทก็มีกิจการดีและถ้าเรารวบไม่รักเล่ไว้ในกำมือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นของเราคนเดียวไม่ใช่เหรอเอาเถอะเราจะไปคิดเลยว่าครั้งหนึ่งหล่อนเคยเป็นของไอ้โอ้ยต่อมาเป็นของในเกลิกและครั้งนี้ตอนเขาต้องเอาร่างกายเข้าแลกเพื่อแผนของเราที่จะทำร้ายโอ้ยกับชนนีลืมมันซะแล้วรวบมาเป็นของเรากิจการค้าพลอยที่มั่นคงก็ต้องตกเป็นของเราแล้วเมื่อเจ้าโอ้ยกับชนนีแตกกันเราจะกลับมาครอบครองได้ไม่ยาก

0: อ่ะพาเที่ยวนะเมย
1: ์โอ้ไม่คิดจะบอมเล่ากันเลยคะ
0: โอ้ผมบอกแล้วนะฮะนี่เป็นการเลี้ยงฉลองความสำเร็จของเราทั้งสองฝ่ายนะ
1: จริงเหรอคะ
0: ทำไมคุณว่าไม่จริง
1: แล้วทำไมคุณจะต้องให้ลูกน้องแยกไปนั่งอีกโต๊ะนึงล่ะ
0: อ๋อเขานั่งร่วมกับเราคงไม่สนุกนะเพราะว่าเกรงใจเราไงไม่สามารถที่จะออกลิงออกข้างได้เพราะอย่างนั้นต้องให้เขาสนุกตามลำพังฮะ
1: ไม่ใช่นั่งขัดคอเราเหรอคะ
0: จริงๆนะคุณรักเร่คุณทันผมไปซะทุกอย่างเลย
1: เพราะฉันเคยโดนเล่ห์กระเทยของผู้ชายมามากค่ะจนรู้ซะแล้วว่ามารูปนี้อ่ะเขาจะมาไม้ไหน
0: เอาก็ได้จริงครับผมอยากอยู่ตามลำพังกับคุณเราดื่มกันต่อดีกว่านะแล้วค่อยคุยกันดื่มสิครับ
1: ตกลงค่ะเพื่อความสำเร็จของเรา
2: ท่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
3: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
4: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติ

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเติมเต็มทุกอารมณ์

0: คุณนี่เป็นผู้หญิงที่คล่องตัวไปซะทุกอย่างนะยากที่จะหาผู้หญิงคนไหนฉลาดเหมือนอย่างคุณ
1: ก็บอกแล้วไงคะว่าฉันเคยผจญกับเล่ห์เหลี่ยมของผู้ชายมามากมายเพราะงั้นเรื่องที่จะมาหลอกกันง่ายๆเนี่ยคงยากหน่อยค่ะ
0: เอาแล้วเรื่องของเราล่ะ
1: ก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเพียงแต่รอคอยความแตกแยกของนายโอ๊ตกับแม่ชนนีเท่านี้ก็สำเร็จบรรลุเป้าหมายจริงไหมคะ
0: ไม่ใช่หรอกครับผมหมายถึงว่าผมหมายถึงคุณกับผมนะ
1: เน่ทำไมเราจะต้องมีอะไรกันอีกคะ
0: ก่อนแน่ๆเราก็ร่วมงานกันแล้วผลประโยชน์ร่วมกันทำไมเราไม่ร่วมชีวิตกันซะเลยล่ะดีนะตกลงนะครับคุณนักเรียนเราจะร่วมชีวิตกันฝ่าฟันศัตรูให้มันพินาศจ้อยยับไปนะ
1: เราคิดกันซะหน่อยก่อนไม่ดีเหรอคะคุณเด่น
0: โธ่คุณนักเรียนจะต้องคิดอะไรให้มากนักหนานะไหนๆเราก็ต้องร่วมงานกันต่อไปเพื่อให้เราแน่ใจว่าจะไม่มีการทรยศต่อกันก็สมควรที่จะหล่อหลอมให้มันเป็นชีวิตเดียวกันซะเลยตกลงนะฮะ
1: พี่เด่นคะที่นี่โต๊ะอาหารนะทำอะไรน่าเกลียดปล่อยก่อนสิก็เราสัญญาว่าจะทำงานกันเท่านั้นเองปล่อยเถอะค่ะ
0: แต่เราก็รักกันได้ไม่ใช่เหรอ
1: ไม่ค่ะไม่ใช่ที่นี่ค่ะไม่ใช่ที่นี่นะคะ
0: ถ้าอย่างนั้นไม่ยากย้ายขึ้นไปทานกันข้างบนก็ได้นะ
1: ครับ

0: อิ่มแล้วเหรอจ๊ะแม
1: ่ค่ะ
0: อะไร 4-5 คำเท่านั้นอิ่มแล้ว
1: ก็ทานได้แค่นี้นี่คะ
0: ไม่เอานะแม่ทำไมไม่เชื่อนะบ้างเลยอะ
2: อะไรๆผมก็เล่าให้คุณฟังจนหมดแล้วนะ

0: เสียท่าครับเพราะต้องการความจริงเบื้องหลังของผมทั้งหมดผมก็บอกคุณไปแล้วกับนักชนผมก็เคยพูดอยู่เสมอว่าผมต้องกลับไปธุระที่เขาสมิงไม่คิดว่าเขาจะตามมาเล่นงานผมจนถึงที่นี่เพียงแต่หวังว่าเมื่อได้รู้เบื้องหลังแล้วผมก็จะไปกู้เกียรติของผมกลับคืนมาแค่นะที่ผมต้องการ
1: ฉันไม่ชอบคนซ้ำซ้อน
0: ความจริงเกี่ยวกับตัวผมเนี่ยผมก็บอกคุณแม่จนหมด
1: ไม่จริงคุณบอกไม่หมด
0: งั้นอยากทราบอะไรเกี่ยวกับผมล่ะถามมาสิ
1: ฉันเคยถามคุณว่าเอาเงิน800,000มาจากไหนเอาชุดทับทิมสยามล้อมเพชรมาจากไหนคุณก็ไม่บอก
0: ผมไม่อยากจะพูดเองตอนนั้นแต่ขอให้เชื่อว่าผมได้มาโดยบริสุทธิ์เมื่อผมย้อนไปเขาสมิงอีกครั้งหนึ่งผมก็เข้าไปขุดพลอยแต่ขุดได้แล้วผมขายไม่ได้เพราะฝ่ายในเกลือกับรักเล่เนี่ยใช้อิทธิพลของเขาบีบบังคับเจ้าของสัมปทานจนกระทั่งไม่กล้าซื้อผมก็เลยเก็บสะสมเอาไว้และก็เอาพลอยเหล่านั้นเก็บเอาไว้ถึงคราวจำเป็นก็เอาไปขายเอาไปทำสร้อยทับทิมที่จริงราคาอย่างต่ำนี่ผมควรจะได้สัก2-3 ล้านนะแต่มารีบขายมันก็ได้มาล้านกว่านิดหน่อยพอทำสร้อยเสร็จผมก็มอบให้กับคุณเพื่อใช้หนี้คราวนี้คุณเข้าใจหรือยังว่าผมได้ของพวกนั้นมายังไงมาดีหยิบยืมหรือว่าลักขโมยใครเข้ามาหรอก
1: อะไรที่พอจะทำความเข้าใจกันได้ก็พูดกันซะอย่ามาร้าวฉานกันเพราะไม่เข้าใจเลยนะจ๊ะนอนเหลือเกินแล้วนั่งเป็นเบื่ออยู่ทำไมเล่าโอ้ยไม่รู้ผู้ชายประเภทไหนสิไอ้ที่เวลารับหลังแล้วก็วายเป็นปลอดปลาไหลไปสิลุกตามไปสิ
0: ก็
1: ตามไปสิพ่อคุณพ่อมหาจำเริญอย่าให้ฉันต้องฆ่าตัวตายอีกคนเลยอย่าพ่อคุณ
0: ครับผมไป

0: ายนี่เหมือนกันหมดต่อหน้ามาครับรับหลังตะโกทั้งนั้น
1: ผมไม่เกี่ยวนะครับคุณชน
0: เหมือนกันนั่นแหละ
1: ฟังดูก็น่าเห็นใจคุณโอยเขาเคยเป็นคนที่ล้มเหลวทางเกียรติยศมาแล้วเขาจำเป็นต้องกู้เกียรติกลับคืนมาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดแต่กลับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ผมว่าแม่คนนั้นน่ะน่าจะมีแผนการมาเล่นงานก็ได้นะครับ
0: แม่คนนั้นรู้ได้ยังไงว่าเขาอยู่ที่นี่
1: ใครจะทราบได้ล่ะครับแม้แต่เบื้องหลังของคุณโอ้ยที่ไม่มีใครรู้แต่ก็ถูกนายเด่นขุดคุยเล่นงานจนย่อยยับดีว่าที่มีทนายประกิตช่วยเอาไว้นะครับเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันอาจจะมีคนคิดเล่นเกมกับคุณโอ้ยหรือคุณชนนี

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในของบรรพบุรุษไทย

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่ว

0: ครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ
5: ่
6: ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
8: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันครบทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
9: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริง ออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
13: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทน์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทน์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมวันที่ทุกคนต้องหยุดบ้านญาติมิตรและเวลาเป็นสิ่งเติมเต็มหากใช้เวลาเป็นก็เห็นสุขสุขจากใจที่ไม่กระโจนความสุขเนื้อความสงบไม่มี
1: Your happiness our happiness mass fm
2: ร่วมตระหนักโดย
0: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Forabi
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
7: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
9: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
10: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำนะคะ Mass FM ขับเคลื่อนชีวิตด้วยความรักทำในสิ่งที่คุณรักทำในสิ่งที่คุณพอใจและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครๆขอเพียงรู้ว่านั่นคือความสุขซึ่งไม่จำเป็นต้องได้รับสิ่งตอบแทนแค่นี้ก็สุขพอแล้วละค่ะชีวิตต้องก้าวเดินต่อไปนะคะฝากข้อคิดของนักคิดนักปฏิรูปคนสำคัญของโลกดร.มาร์ตินลูเทอร์คิงบอกไว้ว่าถ้าคุณบินไม่ได้ก็วิ่งวิ่งไม่ได้ก็เดินเดินไม่ได้ก็คลานทำอย่างไรก็ได้นะคะให้ชีวิตเคลื่อนไปข้างหน้าเป็นกำลังใจค่ะอยู่ด้วยกันที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติค่ะ
1: Mass FM
0: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
3: หนึ่งแรงบันดาลใจ
4: คุณสุภลักษณ์อัมพุทธแห่งเดอะมอลล์กรุ๊ปในแง่ธุรกิจคุณพ่อก็สอนให้มีความขยันหมั่นเพียรให้ทำงานหนักทุ่มเทมีความอดทนรู้จักต่อสู้และรู้จักการปรับตัวคุณพ่อสอนให้รู้จักบุญคุณคนท่านสอนให้เราไม่เอาเปรียบคนแต่เกียรติยศชื่อเสียงต่างหากที่จะติดตัวเราไปจนเราตายนี่คือสิ่งที่คุณพ่อสอนลูกๆทุกคน
2: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
5: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
6: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
5: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
5: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
6: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
5: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
5: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
6: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
6: 240-777
5: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำมีโชคคาแคร์ล้างรถให้สะอาดเหมือนใหม่ทุกครั้งที่นี่บริการล้างรถครบวงจรแน่นอนค่ะว่าจะทำให้รถของคุณกลับมาสะอาดเงางามเหมือนใหม่บริการล้างรถด้วยน้ำยาแล้วก็เครื่องมือคุณภาพสูงทีมงานมืออาชีพใส่ใจทุกรายละเอียดเร็วทันใจไม่เสียเวลาราคาคุ้มค่าทุกบริการรับประกันความสะอาดและความพึงพอใจมีโชคคาแคร์ใต้อาคารจอดรถโครงการมีโชคพลาซ่าเปิดทุกวัน8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มแต่หากว่าคุณมาค่ำหลัง6โมงสามารถโทรมาจองคิวก่อนนะคะ0818325899มีโชคคาแคร์ค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วินิก้าล้างสารพิษลดคอเลสเตอรอลนมผึ้งยอดคุณอาหารสร้างภูมิคุ้มกันเกสรผึ้งรักษาภูมิแพ้ความดันและควบคุมน้ำหนัก
7: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Fora B มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
5: Fora B จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
8: มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากล
9: สร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
10: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
8: นและฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
11: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
8: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
11: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
8: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
11: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
8: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงเทพ

0: ยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม
1: ่คนที่มีความมุมานะมักจะป้องกันตัวเองด้วยความเชื่อที่ว่าพวกเขาสามารถที่จะทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการได้พวกเขาไม่เพียงแต่มุ่งความสนใจไปที่ระยะทางที่พวกเขาจะต้องก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จเท่านั้นแต่พวกเขายังมีความเชื่อว่าทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการล้วนเป็นไปได้อีกด้วยค่ะบุคคลที่มีความมุมานะตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้มากพอๆกับการที่พวกเขาตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่อยู่ตรงหน้าแต่กระนั้นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือการที่พวกเขาเข้าใจในตนเองและทัศนคติที่พวกเขามีต่ออนาคตของเขาค่ะหากเปรียบเทียบผู้ที่ล้มเลิกความตั้งใจอย่างง่ายดายกับผู้ที่มีความมุมานะแล้วนั้นนักวิจัยพบว่าต่อให้ต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ยากลำบากผู้ที่มีความมุมานะนั้นก็จะใช้เวลาในการคิดเพิ่มขึ้นอีกเป็น2เท่าแต่ไม่ใช่การใคร่ครวญถึงสิ่งที่พวกเขาจะต้องทำแต่เป็นการคิดใคร่ครวญถึงสิ่งที่พวกเขาได้ทำสำเร็จไปแล้วซึ่งการคิดเช่นนั้นนะคะจะทำให้พวกเขาตระหนักถึงความจริงว่าสิ่งต่างๆนั้นสามารถที่จะทำให้สำเร็จได้และพวกเขาก็สามารถที่จะทำสิ่งเหล่านั้นได้เช่นกันค่ะ

0: สั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
2: เอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: เสียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้มีข่าวดีสำหรับคุณที่มองหามอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งนิยมพาณิชย์ถล่มราคามอเตอร์ไซค์ Honda 7รุ่นฮิตสะเทือนทั้งจังหวัดค่ะทั้ง Honda Wave 110 Wave 125 Super Cup Scoopy Giorno Plus Lead และ PCX โดยมีส่วนลดในงานนี้นะคะสูงสุดถึง 7,000 บาทพร้อมของแถมอีกเพียบพลาดไม่ได้ค่ะมองหามอเตอร์ไซค์ Honda 7รุ่นฮิตมาที่นิยมพาณิชย์โดยเฉพาะ Honda Wave และ Honda Scoopy ลดสูงสุดถึง 6,000 บาทราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอค่ะของแถมรายการนี้จัดเต็มเพียบมีให้เลือกรับตู้เย็น2ประตูหรือจะเป็นเครื่องซักผ้า13กิโลมูลค่ากว่า 8,000 บาทโปรแรงแบบนี้มีแค่เดือนนี้เท่านั้นที่นิยมพาณิชย์มั่นใจบริการหลังการขายการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพรางวัลอันดับหนึ่งของประเทศอย่าลืมนะคะนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมร้านตัวแทนและพนักงานขายตรงพร้อมให้บริการทั้งเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนค่ะ
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
6: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
5: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่
6: อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
7: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
8: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
7: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
8: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ
9: Mass FM Your happiness, our happiness

0: ากวิดีโอ My family has practiced Chinese medicine for 1,000 plus years 80% of disease begins in the mind เปิดคัมภีร์แพทย์จีนพันปีว่าทำไม 80% ของโรคภัยถึงเริ่มต้นที่จิตใจค่ะโดยวิดีโอนี้นะคะเป็นการสัมภาษณ์ดร.เหมาฉิงหนีดร.เหมาแพทย์แผนจีนทายาทรุ่นที่38ซึ่งครอบครัวสืบทอดวิชาแพทย์แผนจีนมานานกว่า 1,000 ปีค่ะเขาได้มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเคล็ดลับอายุยืนยาวและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นการปรับสมดุลจิตใจและร่างกายค่ะ 1. ถอดรหัสคนอายุเกิน100ปีดร.เหมาใช้เวลาลงพื้นที่กว่า20ปีในการศึกษาผู้ที่มีอายุยืนยาวเกิน100ปีในจีนโดยเฉพาะในหมู่บ้านบามาที่เป็นบลูโซนค่ะเขาพบพฤติกรรมร่วมกันที่น่าสนใจต่างๆนะคะมีมากมายค่ะเช่นเรื่องของกฎ 80% ของการกินคือพวกเขาจะไม่กินจนอิ่มตื้อแต่จะหยุดกินเมื่อรู้สึกอิ่มประมาณ 75-80% โดยวิทยาศาสตร์ปัจจุบันก็ยืนยันแล้วนะคะว่าการจำกัดแคลอรี่จะช่วยยืดอายุไขและลดความเสี่ยงโรคเสื่อมต่างๆได้ค่ะขยับร่างกายคือวิถีชีวิตพวกเขาไม่ได้เข้าฟิตเนสแต่ว่าเดินโดยเฉลี่ยวันละ 1-2 ชั่วโมงมาตลอดชีวิตการอยู่ในพื้นที่ชนบทและเดินทางด้วยเท้ามีส่วนสำคัญมากค่ะและนาฬิกาชีวิตเป๊ะเข้านอนไวตื่นเช้าและนอนหลับเต็มอิ่ม8ชั่วโมงอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะและไม่เก็บมาใส่ใจคือ easy to forgive and forget แม้ว่าคนกลุ่มนี้จะผ่านช่วงสงครามและความยากลำบากมามากแต่พวกเขาก็มีทัศนคติที่ยืดหยุ่นปล่อยวางความเครียดได้เร็วให้อภัยง่ายและไม่มีใครเป็นคนขี้หงุดหงิดเลยล่ะค่ะและสายใยชุมชนที่แน่นแฟ้นอยู่ในชุมชนที่ทุกคนรู้จักและช่วยเหลือกันซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันทางใจชั้นยอด
1: Mass FM Your happiness

ุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้รับเกียรติร่วมเปิดงานมหกรรมแห่งนวัตกรรมการศึกษาขอแสดงความยินดีและร่วมภาคภูมิใจในโอกาสได้รับเกียรติร่วมเปิดงานมหกรรมนวัตกรรมการศึกษาทางวิชาการและเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับจังหวัดในงานเชียงใหม่ Education Innovation Summit and Showcase 2026เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศทางการศึกษาตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาและเครือข่ายทางการศึ

0: ษาในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 0531402324ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
3: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
2: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
3: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน0532144410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
3: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะกาดมณีตลาดหน้าเดินตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่0613295632

0: นี้18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะเนื่องจากวันนี้18สิงหาคมเมื่อปีพุทธศักราช2411ย้อนไปครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคและสถลมารคทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า2ปีว่าจะเกิดในวันอังคารขึ้น1ค่ำเดือน10ปีมะโรงสำริดที่ศกจุลศักราช1230โดยจะเห็นหมดดวงที่ว่าก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตรงเกาะจานขึ้นไปถึงปราณบุรีและลงไปถึงจังหวัดชุมพรจึงโปรดเกล้าให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคไปสร้างค่ายหลวงและพระพลาที่ประทับมีคณะนักดาราศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศสและเซอร์แฮร์รี่ออตเจ้าเมืองสิงคโปร์เดินทางมาเข้าเฝ้าและร่วมในการสังเกตการปรากฏว่าผลการคำนวณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแม่นยำมากเซอร์แฮร์รี่ออตบันทึกเหตุการณ์ไว้ซึ่งต่อมาหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลได้แปลเป็นภาษาไทยในงานว่าก่อรำลึกหน้าท้องฟ้าจำลองกรุงเทพเมื่อปีพุทธศักราช2518ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระสำราญมากเพราะการคำนวณเวลาสุริยุปราคาของพระองค์ได้พิสูจน์แล้วว่าถูกท้วนที่สุดถูกท้วนยิ่งกว่าที่ชาวยุโรปได้คำนวณไว้ดังนั้นทางสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยเฉพาะทางด้านดาราศาสตร์ได้มีแนวคิดว่าน่าจะถือเอาวันที่18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยและต่อมาเมื่อวันที่14เมษายนพุทธศักราช2525คณะรัฐมนตรีได้มีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพร้อมทั้งกำหนดใหวันที่18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะ
1: แมสปิ้งประทับใจ
2: ไปแจ่มฟ้า
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดสุดถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหียสาขาสี่แยกแม่เหียสันกำแพงสายใหม่
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
2: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053093447
2: และเชิญติดตาม LINE ID แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แจ่มฟ้า underscore IG
0: คุณผู้ฟังคะด้วยคุณค่าที่ดีต่อสุขภาพขอแนะนำ Forabee Honey Venega Originalน้ำผึ้งเวเนกาที่บ่มในถังโอ๊กนานกว่า6เดือนค่ะโดยไม่มีการแต่งสีไม่แต่งกลิ่นแล้วก็ไม่เติมน้ำตาลด้วยจนได้วิตามินแร่ธาตุและประ

0: านกรด 1.8% พร้อมที่จะตรงเข้าไปช่วยดีท็อกซ์ลำไส้เป็นการปรับสมดุลการขับถ่ายช่วยเพิ่มความสดชื่นด้วยนะคะด้วยรสชาติเปรี้ยวอมหวานอร่อยกลมกล่อมไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารแถมยังเสริมภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระจากเสียงยืนยันของลูกค้าที่มั่นใจจึงเลือกดื่ม Forabee Honey Vinega บอกว่าขับถ่ายดีอร่อยดื่มง่ายหอมกลิ่นน้ำผึ้งด้วยนะคะจึงสามารถทานได้แบบเปล่าๆหรือจะผสมชงดื่มกับน้ำเปล่าโซดาน้ำผลไม้สามารถจิบดื่มระหว่างวันได้อย่างสบายๆและใครที่กำลังอยู่ในช่วงการควบคุมอาหารแบบ IF หรือ Keto ก็สามารถจะดื่ม Honey Vinega จาก Forabee ได้นะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ Forabee ค่ะตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จาก Forabee ที่โชว์รูม Forabee ถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ Forabee Shop ภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะ
1: แมสเอฟเอ็มขอบคุณนะคะ
0: คุณผู้ฟังคะก่อนจากวันนี้ขอนำคำพระสอนมาฝากกันนะคะท่านพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลบอกว่ากำแพงแห่งศีลหรือความดีไม่สามารถป้องกันความทุกข์ได้ 100% เพราะถึงจะทำความดีแค่ไหนรักษาศีลเคร่งครัดเพียงใดความเจ็บป่วยความพลัดพรากสูญเสียและความตายก็ยังสามารถข้ามกำแพงนี้มาถึงตัวเราได้แต่ถ้าเราฝึกฝนจิตใจให้เกิดปัญญากำแพงแห่งปัญญานี้แหละที่จะป้องกันมิให้ความทุกข์ทั้งหลายล่วงล้ำมาถึงใจเราได้กล่าวคือถึงแม้จะเจ็บป่วยพลัดพรากและตายใจก็ไม่ทุกข์เพราะเห็นว่ามันเป็นธรรมดาของโลกอีกทั้งสามารถปล่อยวางสิ่งทั้งปวงไม่ยึดติดถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราอีกต่อไปจึงเป็นอิสระจากทุกทั้งปวงขอบคุณกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: Mass FM Your happiness Our happiness

0: FM Mass FM ความสุขของคุณความสุขของเรา
1: Refresh refill the music Chiang Mai Radio freshen up
2: This time is 9 o'clock in the morning Please listen to the breaking news

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่18สิงหาคม2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตร พร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: หาฟรีเหรอมุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
11: ทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
12: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
13: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
16: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
17: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

วัสดียามเช้ามาแล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวนะคะจริงๆก็รายงานทุกเช้าแบบนี้แหละจันทร์ถึงศุกร์นะที่เราเจอกันตอนเช้าสุดวันเสาร์เราเจอกันตั้งแต่บ่ายโมงเลยค่ะวันเสาร์วันอาทิตย์ได้พักกันนิดนึงนะคะวันนี้พบกันวันอังคารที่18สิงหาคม2569ยังไม่มีแดดเลยค่ะเช้านี้อาจจะครึ้มๆเพราะว่าตามพยากรณ์อากาศแจ้งมาว่าวันนี้เราจะเจอฝนกันค่อนข้างหนักเลยทีเดียวเมฆก็เยอะอยู่นะก็รอลุ้นกันต่อไปว่าวันนี้จะเจอฝนกันไหมนะคะแต่ที่แน่ๆฝนจะตกแดดจะออกยังไงก็ต้องตื่นเช้ามาทำงานเหมือนเดิมนะคะ18สิงหาคมแล้วค่ะแป๊บๆก็กำลังจะผ่านไปในเดือนสิงหาคมเพราะว่าเหลือเวลาแค่2สัปดาห์เท่านั้นเราจะบ๊ายบายเดือนที่8ก้าวสู่เดือนที่9 9 10 11 12อีก4เดือนสุดท้ายของปีนี้ไวมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ช่วงเดือนหน้าตั้งแต่เดือนปลายปีเนี่ยก็จะมีอีเวนต์เยอะกิจกรรมเยอะในกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวบ้านเรากันไปนั่นเองนะคะเริ่มต้นเช้านี้ด้วยงานของ Big and the Super Band เพลงนี้กับคำเฉยๆค่ะและมัสเกตเทียกับของขวัญด้วย 9:00 น.กว่าๆแบบนี้มาอัปเดตเรื่องของอากาศนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังสุนทรนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับอังคารที่18สิงหาคมสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศลาวตอนบนเข้าสยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นฝากให้ระมัดระวังเรื่องฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะส่วนเชียงใหม่วันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสค่ะและสูงสุดที่34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินอนาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุด 24.5 องศาและสูงสุดที่ 33.2 องศาเซลเซียสนะคะบนดอยก็ยังหนาวเย็นเหมือนเดิมเลยค่ะขึ้นดอยตอนนี้จะเจอทั้งอากาศเย็นแล้วก็เจอทั้งฝนด้วยอุณหภูมิสุดบนอินทนนท์12องศากิ่วแม่ปาน14องศานะคะพระตำหนักภูพิงค์ราชินิเวศ 13.5 องศาเซลเซียสสถานีแกสหลวงอ่างขาง18องศาเซลเซียสค่ะนี่คืออากาศในเช้าของวันอังคารแบบนี้กันด้วยช่วงนี้อาจจะยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่เหมาะสำหรับการซักผ้าเท่าไหร่จะบอกว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่หลายคนก็ลุ้นเรื่องของฟ้าฝนกันและส่วนใหญ่เสาร์อาทิตย์จะเป็นวันหยุดที่หลายคนจะซักพงซักผ้ากันใช่ไหมคะร้านสะดวกซักนี่คนเต็มคนแน่นมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะคือไปนั่งรอซักผ้านั่งรออบผ้าขนของไปกินกันเยอะแยะมากมายกลายเป็นห้องทานข้าวเคลื่อนที่เหมือนบ้านเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังก็ว่ากันไปกับความสะดวกสบายในยุคนี้สมัยนี้เมื่อก่อนไม่มีนะสมัยนี้คืออะไรก็ง่ายได้ฝนตกแดดไม่ออกก็ซักผ้าอบผ้าวนไปหรือไม่ก็ซื้อเครื่องอบผ้าไว้ที่บ้านเลยอะไรประมาณนี้และใช้เท่าที่จำเป็นนะเพราะว่าเครื่องอบผ้าเนี่ยค่าไฟค่อนข้างเอาเรื่องเหมือนกันนะคะเช้าของวันอังคารฟังเพลงพร้อมด้วยการเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะไหนๆก็วันอังคารนิดนึงละกันแต่ตอนนี้9โมงเช้าวันอังคารแล้วนะคะปามี่ค่ะ8โมงเช้าวันอังคาร

ไดโดรฟินค่ะคุณผู้ฟังอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังเพลงนี้นะคะก่อนนั้นมีปามี่ด้วยกับ8โมงเช้าวันอังคารแต่ตอนนี้ก็นาฬิกา29นาทีสายแล้วนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงเช้าของเราค่ะมาพร้อมกับทุกความสุขของการเดินทางด้วยเลือกรถที่ตรงใจและโดนใจอย่าลืมโตโยต้าเชียงใหม่เรามีรถพร้อมส่งมอบและรอไม่นานด้วยค่ะเป็นเจ้าของได้กับเงื่อนไขพิเศษที่โตโยต้าเชียงใหม่จัดให้โดยเฉพาะคันนี้ค่ะคุณผู้ฟังYaris Crossเล็กๆขับสบายวันนี้มั่นใจเป็นเจ้าของได้ง่ายรับข้อเสนอพิเศษจากคู่สุดคุ้มจากเราผ่อนเริ่มต้นที่ 5,717 บาทต่อเดือนพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะความสุขที่ใหญ่ขึ้นต้องคันนี้เลยค่ะ Corolla Cross โปรคุ้มจัดเต็มดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและพิเศษนะคะในรุ่นของ Fortuner Leader ผ่อนเริ่มต้น 9,595 บาทชอบแบบไหน Toyota เชียงใหม่เรามีครบเลยค่ะแวะไปเทสต์ไดรฟ์แวะไปเลือกกันได้พร้อมรับข้อเสนอเป็นเจ้าของรถได้ง่ายขึ้นกับ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด10,000 บาทหรือจะเป็นส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% นะคะคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์ค่ะบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทกันด้วยอย่าลืมแวะไปเจอกันได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะคะและมาเป็นเพื่อนกับเราค่ะให้คุณได้ให้เราได้ดูแลคุณพร้อมเสิร์ฟความพิเศษอัปเดตทุกข่าวสารก่อนใครอัปเดตข่าวสารกิจกรรมพิเศษเฉพาะคุณและโปรโมชั่นดีลสุดคุ้มกับ Toyota เชียงใหม่แอดเราเป็นเพื่อนที่ LINE ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าเสิร์ชคำว่า Toyota เชียงใหม่ได้ Toyota เชียงใหม่6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอเซ็นเตอร์เรา053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92 MHz กับเวลาในช่วงเช้าของเราส่งท้ายเบรกนี้ก่อนกันละกันเขาไว้นะแป๊บเดียวตอนนี้ 9:00 น.กับ31นาทีไปพร้อมกับเพลงเก่าเพลงนี้กันละกันค่ะคุณผู้ฟังงานเก่าๆของพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินตายเพลงพี่เบิร์ดนี่ฟังเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อช่วงนี้จะเห็นพี่เบิร์ดในโซเชียลค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอายุที่มากขึ้นก็ทำให้หลายๆคนเห็นพี่เบิร์ดมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดานั่นเองนะคะให้กำลังใจกันค่ะเธอผู้ไม่แพ้จากพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินตายค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญชาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
4: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำ

เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์ที่มีดาว Refresh Refill the Music

someone you love ค่ะ Lewis Capaldi เพลงนี้ก่อนในนั้นมี We're Back Into Love เพลงประกอบ Music Analyst ด้วยนะคะเข้าสู่ครึ่งหลังแล้วค่ะคุณผู้ฟัง9นาฬิกากับ46นาทีกับเช้าของวันอังคารแบบนี้และเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะชั่วโมงนี้ของเรามาพร้อมกับโคเปนเฮาส์กันด้วยต้องดูแลบ้านกันค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นการแจ้งเตือนประกาศเตือนว่าภาคเหนือบ้านเราโซนเราเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักในหลายโซนเลยทีเดียวค่ะบ้านไหนที่มีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าทิ้งไว้เพราะว่าปัญหาเล็กๆอาจจะบานปลายได้มาดูแลบ้านกันดีกว่านะคะแวะไปช้อปสินค้าดีๆ ด้วยกันได้ที่โกลเบนเฮาส์ได้เลยค่ะบ้านใครที่มีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโกลเบนเฮาส์ชวนคุณมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญนี้ซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยในการซ่อมเลยค่ะทั้งงานยาแนวงานกันซึมอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายทีเดียวและพิเศษค่ะซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรัวช็อปได้ที่โกลเบนเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวแวะได้ที่โกลเบนเฮาส์สาขาเชียงใหม่ของเรามี2สาขาด้วยกันค่ะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางรวมไปถึงโกลเบนเฮาส์สาขาลำพูนก็แวะไปช็อปด้วยกันได้นะคะจะแต่งบ้านจะเลือกแอสเซสซอรีในการดูแลบ้านหรือว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเลือกได้ที่โกลเบนเฮาส์มีคนได้เลือกครบมากๆเลยทีเดียวค่ะโปรโมชั่นพิเศษในช่วงนี้นะคะผ่อนคุ้มสบาย 0% นานสูงสุดถึง10เดือนจ่ายผ่านบัตรเครดิต TTB Global House ลดเพิ่มอีก 3% ด้วยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่1160ได้อัปเดตโปรโมชั่นที่ Facebook ของ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณเสมอค่ะ

ซิกทักซิกนะคะช่วงนี้จะเห็นข้อความจากหลายๆคนใน Facebook ในเพื่อนเลยบ้างค่ะเนี่ยมีข้อความทักซิกเยอะเหมือนกันคุณผู้ฟังโน่นนี่นี่นั่นหลายสิ่งหลายอย่างมากนี่ก็เลื่อนผ่านไปเลยนะคะบางทีเราก็ไม่อยากรับเนาะสิ่งที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นพลังลบนะต่างๆนานานะคะคนที่เป็นท็อกซิกที่รู้สึกว่าคุยด้วยแล้วรู้สึกปวดหัวยิ่งตอนเนี้ยต้องบอกว่าใครที่เลี่ยงได้ก็เลี่ยงกับเสียงของป้าดาออกรายการบ่อยเหลือเกินนะทุกรายการได้ข่าวว่ามีคนเอาลงแล้วล่ะเพราะฉะนั้นไม่ถึงว่าเอาอารมณ์ของป้าดาลงแล้วเพราะฉะนั้นก็รอลุ้นกันต่อไปว่าบทความเนี่ยเรื่องเนี้ยจะจบแบบไหนแต่ที่แน่ๆก็คือบริเวณที่หน้าวัดแล้วก็บริเวณที่มีการมีข้อพิพาทกันอยู่นะคนเยอะทุกวันคนไทยชอบใส่ใจทุกสิ่งจริงๆบางคนนี่ลงทุนข้ามขับรถจากต่างจังหวัดคืออาจจะเป็นจังหวัดใกล้ๆอะไรประมาณนี้ไปดูถึงที่ก็มีเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังแต่มันก็เป็นเรื่องท็อกซิกอย่างนึงที่และเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะต้องเลี่ยงๆกันดีๆถึงกันละกันนะคะ Heavenly Pray กับท็อกซิกค่ะคุณผู้ฟังและตอนนี้เวลาหมดแล้วด้วยส่งท้ายกันก่อนด้วย Rose A นะคะ Bruno Mars กับ APT ค่ะ Game Startเดี๋ยวเจอกันรอบบ่ายนะคะเช้านี้ไปก่อนขอบคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงทางตะวันออกของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย68รายสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟลอเรสในจังหวัดนูซาเตนการาตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย68รายและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกว่า210รายนอกจากนี้ยังมีรายงานเหตุแผ่นดินไหวตามมากกว่า 1,570 ครั้งและยังคงมีประชาชนราง 12,800 คนในพื้นที่ประสบภัยที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้ขณะเดียวกันการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมบนเกาะฟลอเรสและพื้นที่ใกล้เคียงเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วส่วนถนนในด้านกองทัพอินโดนีเซียส่งกำลังพลพร้อมด้วยยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อเร่งแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังพื้นที่เข้าถึงยากส่วนกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียจัดตั้งโรงพยาบาล2แห่งเพื่อสนับสนุนบริการสุขภาพในพื้นที่ประสบภัยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืน

0: ทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
4: ์รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
5: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
4: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อ
9: ่
10: ะ
9: ไปหาหมอเธออื
10: มไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DVI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Fresh and

ลังจะเข้ารายการนะฮะอยู่ดีก็จะพบกันใหม่แล้วนะครับยังไม่ไปไหนนะครับสวัสดีผู้ฟังนะฮะในเช้าวันอังคาร18สิงหาคมครับ2569นะครับวันนี้จะมีฝนตกประมาณ 80% ด้วยกันนะครับซึ่งทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะคาดการว่าตั้งแต่วันที่17คือเมื่อวานจนถึง23เนี่ยนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองมากถึง 80% ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยโดยเฉพาะในช่วงที่19คือพรุ่งนี้ไปจนถึง21นะครับช่วงนี้ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักจนถึงหนักมากรวมไปถึงฝนตกสะสมนะครับที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งด้วยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนี่คือประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดเลยทีเดียวนะครับ

ีวิตคู่บางครั้งนะครับการอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีวันที่ต้องดีกันบางวันก็อาจจะมีเรื่องระหองระแหงหัวใจกันบ้างนะครับแต่ถ้าเรานึกถึงวันแรกที่เราได้เจอกันวันแรกที่เราได้พบกันความรักที่เราเจอกันในครั้งแรกมันมีความสุขแค่ไหนวันนั้นมันอาจจะทำให้เรานั้นได้นึกถึงแล้วก็ลืมสิ่งที่เป็นความขัดแย้งไปนะฮะความขัดข้องหมองใจไปนะครับคุณผู้ฟังอย่างน้อยกลับมาคุยกันมาแก้ปัญหากันนะฮะลินดีเอวันครับจากน้องปันสรณวัฒน์นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังและแน่นอนครับเดวันบางครั้งบางคนเนี่ยนะฮะเราเจอกันในวันแรกๆเนี่ยเป็นคนที่ดูดีนะฮะบางคนมีความมั่นใจมากเลยทีเดียวครับแต่พอเวลาผ่านไปการเวลามันผ่านฮะอะไรมันก็เปลี่ยนครับคุณผู้ฟังปัญหาเรื่องจากร่างกายที่มันเปลี่ยนไปนะครับอย่างเช่นบางคนผมเริ่มบางลงนะฮะความมั่นใจในความสวยความหล่อมันอาจจะรู้สึกแหมและมันหายไปนะคุณผู้ฟังดังนั้นวันนี้นะครับเราอยากจะคืนความมั่นใจเหล่านี้กลับให้คุณมามีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่งแวะมากันที่วิกผมไฮยูเชียงใหม่ครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของผมบางนะฮะศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดเราคัดสรรวิกผมแท้นะฮะวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาตินะครับในการเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีครับคุณผู้ฟังมีบริการทั้งทรงของคุณสุภาพบุรุษแล้วก็คุณสุภาพสตรีนะครับแวะมาลองสวมกันได้เลยที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเราเปิดให้บริการทุกวันครับตั้งแต่ 9:30 นถึง 20:00 นนะฮะแวะมากันได้นะครับที่นี่เนี่ยเรามีวิกหลากหลายแบบให้คุณได้เลือกกันนะครับบางคนอาจจะอยากใส่วิกทรงผมเดิมที่เคยเป็นมานะเพราะมันเสริมหน้าเสริมบุคลิกภาพนะฮะแต่บางคนก็อาจอยากจะเปลี่ยนลุคใหม่ทรงใหม่มันอาจจะดูสดใสมากขึ้นนะครับเราก็มีหลากหลายแบบให้คุณได้เลือกกันนะครับแวะมากันได้หรือสอบถามเพิ่มเติมครับ0918583613นะครับแวะไปชมรีวิวสวยๆได้เลยนะฮะคุณผู้ฟัง before after สวมใส่แล้วนะฮะเปลี่ยนบุคลิกภาพของลูกค้านะฮะตัวอย่างบ้างน้อยแค่ไหนลองไปชมได้เลยทางแฟนเพจนะครับที่ HiYouWix นะครับแล้วก็เข้าไปแล้วอย่าลืมกด follow page แล้วด้วยนะครับ

ช่วงหน้าฝนนี้นะครับหลายๆคนมักจะเลี่ยงที่จะเดินบริเวณแถวๆริมถนนนะฮะเพราะว่าวันดีคืนดีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะมีรถคันไหนแล้วซิ่งนะฮะแบบปาดเอาน้ำที่ขังกระเด็นเนี่ยแหมมาโดนตัวเรานะคุณผู้ฟังอันนี้แบบโอ้โหนะมันเสียอารมณ์มากๆเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ฟังรู้หรือเปล่านะครับว่าการที่เราโดนสิ่งเหล่านี้นะฮะโดยเฉพาะน้ำนะฮะหรืออะไรต่างๆที่เกิดจากการที่คนเนี่ยขี่รถหรือขับรถมาด้วยความที่อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่รู้ได้แหละนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดข้าวของเราเสียหายเนี่ยสามารถที่จะแจ้งความเอาผิดนะครับนะฮะแถมโทษก็ไม่ใช่น้อยๆด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูลที่ยืนยันโดยกระทรวงยุติธรรมนะฮะที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติจราจรทางบกปีพุทธศักราช2522นะครับที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา43ประกอบมาตรา158/1ครับบอกไว้ว่าผู้ใดขับรถในลักษณะที่เห็นว่าไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับตั้งแต่ 5,000 จนถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและถ้าหากมีทรัพย์สินเสียหายอันเกิดจากการที่รถยนต์เหยียบน้ำกระเด็นใส่ผู้ขับจะเข้าข่ายมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานทำให้เสียทรัพย์นะครับตามมาตรา358ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีฮะปรับไม่เกินที่ร้องค่าเสียหายจากเจ้าของรถหากทรัพย์สินเสียหายจากการที่รถไปเหยียบน้ำกระเด็นใส่นะครับถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้เสียหายจากเหตุการณ์นี้จะต้องทำยังไงฮะอันดับแรกเลยเนี่ยต้องจำทะเบียนคันที่ก่อเหตุไว้ครับคุณผู้ฟังและถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้ามีภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอนะฮะถ่ายเป็นหลักฐานไว้จะเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วนำหลักฐานเหล่านั้นเขาแจ้งความกับตำรวจที่ใกล้ที่สุดครับส่วนคนใช้รถใช้ถนนก็ควรระมัดระวังนะฮะในการขับขี่ควรใช้ความเร็วต่ำเมื่อฝนตกหรือเมื่อเจอแอ่งน้ำนะครับควรใช้ความเร็วที่ไม่สูงมากนะฮะเพื่อความปลอดภัยของคนเดินเท้าแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุจากถนนลื่นนะครับดังนั้นก็ต้องช่วยไม้ช่วยมือต้องร่วมไม้ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีน้ำใจให้กับคนร่วมทางด้วยนะครับบางทีก็คนที่เดินข้างถนนหรือแม้กระทั่งคนขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะเปียกหรืออยากจะเปียกอะไรกับเขาหรอกนะคุณผู้ฟังเราพยายามเลี่ยงอยู่แต่ว่าจังหวะที่รถวิ่งมาแล้วมันมีแอ่งน้ำมันเลี่ยงกันไม่ได้ไงนะฮะเราก็ชะลอได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะรถเล็กเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามีแอ่งน้ำนะครับเขาก็พยายามที่จะรอให้รถใหญ่ไปก่อนรถใหญ่ก็ต้องมีน้ำใจนิดนึงนะคุณผู้ฟังอย่าไปเหยียบซะเร็วนะฮะบางทีมันโอ้โหโดนปุ๊บนี่มันกระเด็นเข้ามาเต็มๆนี่มันแหมมันเสียอารมณ์ด้วยแหละนะฮะแล้วก็ข้าวของที่พกมามันก็เสียหายด้วยนะครับคุณผู้ฟัง

0: อยนะครับจากทัชชูคัลเลอร์ฮะวันนี้ถ้าคุณมีอาการปวดนะครับแน่นอนให้ฟลานิลครับดูแลคุณนะครับไม่ว่าจะปวดหลังปวดไหล่นะครับหรือปวดตามข้อจากการทำงานหนักนะฮะรวมไปถึงการทำกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับวันนี้ฟลานิลครับพร้อมดูแลคุณแน่นอนนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีอาการปวดเหล่านี้ครับเพราะฟลานิลเราเป็นครีมบรรเทาปวดที่มีสูตรพิเศษนะครับโดยเฉพาะตัวยาเมทิลซาลิซาเลสนะครับที่สามารถที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดนะฮะแล้วก็เพียงแค่คุณทาแล้วก็นวดเบาๆบริเวณที่มีอาการนะครับตัวยาจะซึมเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดครับไม่ว่าจะปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหรือว่าปวดข้อนะฮะให้ฟลานิลดูแลคุณครับเราพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งนึงนะฮะเพราะเราเข้าใจดีครับว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขดังนั้นอย่าปล่อยให้ความสะสมความปวดนั้นสะสมจนรบกวนการใช้ชีวิตนะครับมีฟลานิลติดบ้านหรือพกติดกระเป๋าไว้เสมอครับครีมฟลานิลนะฮะมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะคุณผู้ฟังวันพฤหัสบดีนี้พร้อมเจอกันแน่นอนนะฮะสำหรับความสยองนะฮะใครที่ชอบติดตามภาพยนตร์แนวสยองขวัญเนี่ยพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังกับรินลดานะฮะจะเจอกันได้เลยนะครับ20สิงหาคมนี้นะฮะกับภาพยนตร์ไทยที่กระแสกำลังมาเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟัง The Influencer ครับกับผีสาวอินฟลูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลครับที่มาพร้อมกับความสยองความดุความโหดทะลุสัญญาณ 5G นะครับเรื่องราวเกิดขึ้นจากรินลดาอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจวัยรุ่นที่ตัดสินใจทิ้งดิ่งร่างตัวเองจากชั้น14ของระฟ้าคอนโดมิเนียมสั่งเบื่อชีวิตให้กับชาวเน็ตนะครับร้อยพ่อพันแม่ที่โจมตีเธออย่างหนักนะฮะก่อนที่จะถึงขึ้นมาอีกครั้งนึงในโลกหลังความตายพร้อมกับโอกาส49วันในการกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อสะสางทุกอย่างที่ยังค้างคาอยู่นะครับซึ่งจะมีฮันน่าเด็กสาวลึกลับที่ติดตามมาจากปรโลกคุมกฎเวลารวมไปถึงปอชายหนุ่มขายบะหมี่เกี๊ยวแสนธรรมดาคนนึงที่จะต่อสู้ให้กับลีลาดาพ้นจากชะตากรรมของการเป็นสัตว์นรกที่คนในโลกโซเชียลร่วมกันสร้างมันขึ้นมานั่นเองนะครับนำแสดงโดยโยชิรินลดานะฮะใช้ชื่อตัวเองเลยนะฮะของฝั่งในการเป็นชื่อภาพยนตร์นะครับรวมไปถึงกระทิงคุณรงค์ฮะพิซซ่ามูบี้นะครับแล้วก็น้องนีน่านัชชาด้วยนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายเลยทีเดียวครับอย่าลืมนะครับ20สิงหาคมนี้หรือพฤหัสบดีนี้นะครับภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีกับรินลดาครับ
1: ใครคนนึงบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
2: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
1: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
2: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลา

0: ากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

สไตล์นึงเลยทีเดียวนะฮะผู้ฟังเพลงเก่าจากพี่มี่นะครับพอมาทำในเวอร์ชันแบบในสไตล์ทีป๊อปแล้วมันดูน่ารักดีนะฮะนี่คือ3หนุ่มเบิร์สนะครับในสังกัดของไวท์มิวสิกนั่นเองซึ่งประกอบด้วยทารุทากิซาวะนะครับมีสงกรานต์นะฮะแล้วก็มีพีครับ3คนนี้นะฮะมีความโดดเด่นในเรื่องของเสียงนะโดยเฉพาะวงโวคอลเดบิวต์เนี่ยแหมมันดีงามจริงๆเลยทีเดียวนะครับอ่ะนะฮะพูดถึงเรื่องของเพลงแล้วมันฟังแล้วมันสบายๆเนาะเหมาะกับการฟังในช่วงเวลาที่เราขับรถนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะช่วงวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเพลงแบบชิลๆฟังเนาะแล้วก็รถที่เราขับเนี่ยเป็นรถที่ถูกใจครับขับแล้วมันสนุกฮะขับแล้วมันใช่ต้องนี่เลยครับกับ MG Urban ฮะน้องใหม่ล่าสุดนะฮะรถไฟฟ้าจากทาง MG นะฮะบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยสดใหม่เลยครับดีไซน์เรียบหรูน่ารักดูทันสมัยแถมยังขับง่ายด้วยนะฮะและที่สำคัญเข้ามาพร้อมกับระบบการจอดอัจฉริยะและระบบช่วยการขับขี่ฮะห้องโดยสารภายในกว้างขวางนั่งสบายๆนะครับแล้วก็มีเบาะนั่งที่มีระบบเป่าลม

ด้วยด้านหลังจุของได้เยอะถึง480ลิตรนะครับส่วนการชาร์จครับชาร์จเต็มๆ1ครั้งวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรนะฮะคุณผู้ฟังเรียกว่าเกือบจะถึงกรุงเทพแล้วแหละคุณผู้ฟังนี่เดียวนะฮะและที่สำคัญคือการบริการและการขายสบายใจได้เลยครับกับศูนย์บริการทั่วประเทศที่มีมากถึง126แห่งพร้อมการรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์ชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานด้วยนะครับ MG Urban ครับตอนนี้มีตัวจริงคันจริงจอดอยู่ที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศกันแล้วนะครับสามารถไปทดลองขับหรือถ้าสนใจนะฮะจองได้เลยนะครับเรามีรถพร้อมส่งมอบให้กับคุณด้วยนะครับที่โชว์รูมที่ MG ทั่วประเทศครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้เป็นกระแสที่เด็กรุ่นใหม่เด็กยุคใหม่จะนำเอาเพลงยุคประมาณ90ปี2000ต้นๆเนี่ยมาทำใหม่ดนตรีใหม่นะฮะอย่างเพลงนี้เป็นต้น

ยอมรับเลยครับเพลงในยุคของ Gen Y เนี่ยนะครับจะบอกว่า Gen Y ก็ใช่แหละนะในยุคประมาณปี2000ต้นๆนะฮะหรือปี90ปลายๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะมีเนื้อร้องทำนองที่มันไม่ล้าสมัยเลยครับมันทันสมัยนะฮะแม้ว่าจะมีดนตรีที่อาจจะไปอยู่ในยุคนั้นนะฮะแต่พอมาทำดนตรีใหม่เข้ากับเด็กยุคใหม่มันก็เข้าปากฮะแล้วก็ดนตรีมันก็สนุกขึ้นนะฮะรวมไปถึงเนื้อหาก็ยังไม่เก่าเลยนะฮะยังฟังได้เรื่อยๆอย่างเพลงนี้นะฮะล้ำบึกครับจากPixies นะฮะที่นำเพลงเก่าของ Triumph Kingdom มา Recover ใหม่นะครับรวมไปถึงก่อนหน้านู้น J-Boys ครับไปน่ารักไกลๆหน่อยก็นำเพลงของแดนแล้วก็บีมมาทำใหม่นะฮะในสไตล์แบบที่ดูน่ารักสดใสมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละในช่วงท้ายนี้ขอบคุณกับโรงพยาบาลลานานะฮะวันนี้อย่าลืมนะครับคุณฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Lana Hospital นะครับเราให้คุณเนี่ยนะฮะใช้บริการได้ครบจบแน่นอนครับถ้าคุณมีแอปนี้พอเราออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาได้สะดวกขึ้นครับลดการพกพาเอกสารนะฮะบางทีลืมใบนัดเอ๊ะไปตรงไหนหาไม่เจอนะฮะดังนั้นดูในแอปเลยครับตอนนี้นะฮะและยังช่วยให้คุณเนี่ยเตรียมตัวก่อนเดินทางมาโรงพยาบาลได้ง่ายมากขึ้นด้วยครับไม่ว่าจะเป็นการดูประวัติการรักษาดูคิวการตรวจก่อนพบแพทย์นะครับดูใบนัดหมายดูประวัติการรับยานะฮะดูประวัติการฉีดวัคซีนครับรวมไปถึงข้อมูลบริการที่เกี่ยวข้องต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับดาวน์โหลดได้เลยครับผู้ฟังทาง App Store และ Google Play นะครับแล้วเซิร์ชคำว่า Lana Hospital นะครับแอปเดียวครบจบแน่นอนกับการดูแลคุณนะครับกับโรงพยาบาลลานานะฮะโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเรานะครับเดี๋ยวเบรกสักครู่นึงครับผู้ฟังชั่วโมงหน้า3เพลงนี้รอคุณครับ What's this? Coming up next

0: Don't go anywhere
1: สักครู่เดียวนะครับหลังบริการต้นชั่วโมงครับจะไปสตาร์ทกันที่บิลกิ้นนะฮะยิ่งดุยิ่งชอบครับตามมาที่น้องโบมลดาและลิปตากับแฟนผมน่ารักฮะและปิดท้ายที่สเลฟคิสครับกับเดทตัวเองเดทกับตัวเองนะฮะเดี๋ยว3เพลงนี้จะกลับมาเล่นกันต่อในต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราขอเบรกข่าวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับแป๊บเดียว
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
3: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะหอการค้าไทยดัน FTA ไทย EAU ดันการค้า 5,000 ล้านดอลลาร์หอการค้าไทยดร.พจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมดร.ชนินชลิศราพงศ์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยร่วมคณะนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเปิดโอกาสใหม่ให้ภาคธุรกิจไทยโดยได้หารือกับองค์กรเศรษฐกิจและนักธุรกิจรัสเซียรวมถึงเตรียมจัดงานรัสเซียนไทยอินเวสเมนต์ฟอรัม2569ที่กรุงเทพเพื่อเชื่อมโยงนักธุรกิจของทั้งสองประเทศดร.พจน์กล่าวว่าการค้าระหว่างไทยและรัสเซียในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ช่วงครึ่งแรกของปีนี้มีมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์และคาดว่าทั้งปีอาจแตะ 2,200 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามยังมองว่าการค้าสองประเทศมีศักยภาพขยายตัวได้อีกมากโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารจึงเสนอให้เร่งผลักดันไทย EAU FTA เพื่อสร้างกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เป็นระบบลดข้อจำกัดด้านภาษีและมาตรการที่มีใช้ภาษีรวมถึงอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ทั้งนี้ภาคเอกชนไทยมองว่าการผลักดันไทย EAU FTA ควบคู่กับการเปิดตลาดสินค้าและแก้ไขอุปสรรคด้านการขึ้นทะเบียนจะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ไทยรัสเซียจากความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานไปสู่หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งสมดุลและพร้อมตั้งเป้าหมายขยายมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับ EAU สู่ระดับ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน5ปีจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
6: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: เตือนแล้วนะ ใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
9: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
8: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
15: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
16: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
15: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
16: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radioเชียงใหม่ Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัต

จริงนะครับคุณผู้ฟังสำหรับคนโสดเองก็ได้มีเวลาที่จะใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นนะฮะรักตัวเองมากขึ้นมีเวลาสำรวจตัวเองมากขึ้นข้อดีก็มีหลายอย่างนะครับไม่ต้องกลัวว่าเหงานะฮะคุณผู้ฟังเรายังมีเพื่อนเรายังมีตัวเองนี่แหละฮะคอยเป็นเพื่อนเรานะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความอิสระในการใช้ชีวิตเนาะมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นมีเวลาจัดการเงินจัดการทองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาช่วยจ่ายช่วยใช้นะครับชีวิตโสดเนี่ยเราสามารถพัฒนาตัวเองลดความเครียดจากเรื่องจุกจิกจิกนะฮะอยากไปไหนมาไหนใช้เวลาเต็มที่ครับทำได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลานะครับคุณจะทุ่มเทจะทำนู่นทำนี่ได้หมดนะฮะแถมยังมีเวลาให้กับครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนี่คือโหมดเด็กกับตัวเองนะครับจาก Slap Kiss ครับก่อนหน้านู้นน้องโบเมลดาและลิปตากับแฟนผมน่ารักครับและเริ่มต้นในชั่วโมงนี้กับยิ่งดุยิ่งชอบจากบิลกินนะครับ3เพลงจังหวะสนุกๆต่อเนื่องกับชั่วโมงที่2ของเชียงใหม่ Radio Fresh Up ครับมาถึงบนเชษฮะและนี่คือ My Magic

ประเสริฐต้องตามหาความรักกันต่อไปนะครับอย่างที่บอกครับถ้ายังไม่เจอก็ยังต้องรักตัวเองกันต่อไปนะครูฟังไปกันต่อครับจากมีนแล้วก็ซาร่าซาโรร่านะครับมาที่รูม39ฮะแล้วนี่คือ

ทุกอย่างนะครับจากรูม39ครับและที่นี่พร้อมเป็นทุกอย่างนะครับให้บ้านของคุณที่ Global House นะฮะวันนี้เราชวนคุณมาพร้อมรับมือสภาพอากาศที่โดยเฉพาะฝนตกนะฮะที่ทำให้เกิดรอยรั่วรอยร้าวรอยซึมต่างๆนะครับให้กับบ้านคุณจะปล่อยทิ้งไว้นะครับโอกาสบานปลายมันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะวันนี้ครบทุกตัวช่วยครับทั้งงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมนะครับงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านนะครับเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายนะครับคุณผู้ฟังและพิเศษสดนะฮะซื้อครบ 10,000 รับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทครับซ่อมบ้านแบบไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะฮะไปช็อปได้เลยที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับของดีราคาถูกเลือกง่ายครบจบในที่เดียวต้องที่ Global House ครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับขอบคุณกับ Toyota เชียงใหม่นะฮะคุณผู้ฟังวันนี้พบกับ Yaris Cross ครับมั่นใจเป็นเจ้าของได้ง่ายมากขึ้นรับข้อเสนอพิเศษสุดคุ้มนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 5,717 บาทต่อเดือนพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1นะครับและพิเศษจองตอนนี้รับเพิ่มกับ Toyota Fulfill Deal สุดคุ้ม Fulfill ให้คนไทยออกรถได้ง่ายขึ้นรวมกว่า470ล้านบาทนะครับลุ้นรับสูงสุดถึง2ต่อเพียงสแกน QR Code รับสิทธิ์ได้เลยนะฮะที่แฟนเพจของ Toyota เชียงใหม่นะครับเข้าไปได้เลยนะฮะคุณฟังแคมเปญนี้ให้จนถึง31สิงหาคมนี้ครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหาอยู่ Facebook หาอยู่วิก
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
1: กับอลินามินเอ็กซ์พลัสนะครับสำหรับคนที่มีร่างกายอ่อนเพลียนะครับหรือว่านอนไม่พอและทำงานหนักมาตลอดหลายวันต่อเนื่องนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับให้อลินามินเอ็กซ์พลัสวิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นนะครับในการที่จะดูแลช่วยนะเรื่องของสุขภาพและก็ร่างกายของคุณด้วยนะครับตอบโจทย์คนที่ต้องการดูแลตัวเองนะฮะอลินามินเอ็กซ์พลัสครับเม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกครับทานแค่วันละหนึ่งครั้งหลังอาหารนะครับซึ่งเราจัดเต็มด้วยส่วนประกอบสำคัญอย่างเฟอร์ซันเทอามีนนะครับอนุพันธ์วิตามิน B1ซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยในการดูดซึมได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นและมีวิตามิน B6 B12 วิตามิน E รวมไปถึงแคลเซียมแพนโพทิเนตนะครับที่สามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดด้วยมั่นใจคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากญี่ปุ่นครับสำหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลียฟื้นฟูร่างกายจากอาการเจ็บป่วยนะครับรวมไปถึงเสริมวิตามินให้กับสตรีมีครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรรวมถึงช่วยเรื่องของปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้านะครับพร้อมไปต่อนะฮะได้ทุกๆวันครับกับอลินามินเอ็กซ์พลัสครับหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณนะครับอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วยนะครับคุณผู้ฟัง
0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

จะคุ้นเคยกับเสียงของพี่มี่นะครับสำหรับเพลงกุญแจที่หายไปนี่เป็นเสียงของพี่แพทวงเคลียร์นะครับก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งเลยทีเดียวนะเวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายๆครับขอบคุณกับ BYD North Star เชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังพบกับ Big Deal Guarantee ครับดีลใหญ่การันตีข้อเสนอเดียวกับงาน Big Motor Sales นะครับจะรถไฟฟ้าคันแรกรถครอบครัวหรือรถดีไซน์สปอร์ตนะครับเลือกคันที่ใช่สำหรับทุกไลฟ์สไตล์ได้เลยนะครับกับข้อเสนอสุดคุ้มจากทาง BYD ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ครับพบกับ BYD Atto 1ในราคาเริ่มต้นที่ 429,900 บาทครับ BYD Atto 2ราคาเริ่มต้นที่ 629,900 บาท BYDM6 ครับในราคา 769,900 บาทนะครับ BYD Seal 6นะฮะราคาเริ่มต้นที่ 799,900 บาทแล้วก็ BYD Seal 7ราคาเริ่มต้นที่ 1,199,900 บาทแต่เลข9เยอะจังนะแต่ว่าดีครับคุณผู้ฟังไปเลือกกันได้เลยนะฮะพร้อมรับสิทธิพิเศษครับโดยเฉพาะ Lifetime Warranty Package มูลค่า 50,000 บาทนะครับและสิทธิและสิทธิซื้อในการซื้อ Home Charger ยี่ห้อ Shida พร้อมบริการติดตั้งอีก 10,000 บาทนะครับประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีฟิล์มเซรามิก XUV Max 3นะครับพร้อมบริการติดตั้งด้วยเรียกว่าได้เต็มที่ได้เยอะได้เพียบเลยนะฮะจนถึง31สิงหาคมนี้นะครับแวะมากันได้เลยที่ BYD North Star เชียงใหม่ทั้ง5สาขาครับสาขาราชดำเนินสาขามหิดลแยกสนามบินนะครับสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางแล้วก็สาขาคงสิงห์ด้วยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ053-278-555นะครับวันนี้นับไปอีก3วันนะครับจะมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นนะฮะจะมาพร้อมกัน2เลยครับไม่ได้มาแค่1นะฮะกับ2คันปริศนานะฮะที่จะเปิดตัวอีก3วันข้างหน้านะครับกับความตื่นเต้นที่ทาง BYD North Star นะครับพร้อมให้คุณได้ไปเปิดมุมมองใหม่ในการขับขี่ที่น่าจับตากว่าเคยจะเป็นรุ่นไหนติดตามได้นะฮะอีก3วันข้างหน้านี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังว่าจะเป็นรุ่นไหนที่เขาจะเปิดตัวกันนะครับเอาละฮะเวลาหมดแล้วผู้ฟังส่งคุณเลยกันละกันนะครับตอนนี้ดูเวลาแล้วเหลืออีกประมาณ5นาทีสุดท้ายทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้เลยครับจากรุลานะฮะเรื่องที่ขอครับพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมนะฮะคุณผู้ฟัง10 โมงถึงเที่ยงวันสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งคุมเข้มเหมืองแร่ทั่วประเทศพร้อมประสานหน่วยงานระหว่างประเทศเร่งแก้ปัญหาสารพิษปนเปื้อนแม่น้ำกกนายวราวุฒิศิลปาอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์สารพิษและโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ำกกจึงได้สั่งการให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กพร.ยกระดับการกำกับดูแลการประกอบกิจการเหมืองแร่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเข้มงวดเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้านนายอดิทัศน์วศรีนนท์อธิบดีกพร.ยืนยันว่าสารพิษที่ปนเปื้อนในแม่น้ำกกซึ่งไหลผ่านจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่นั้นมีต้นตอมาจากพื้นที่นอกอาณาเขตประเทศไทยกพร.จึงพร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกและบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ UNIDO ในการนำเทคโนโลยีมาตรฐานสากลมาใช้เฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำกกให้กลับมาสมบูรณ์นอกจากนี้กพร.ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขกฎหมายอนุบัญญัติเพื่อยกระดับมาตรฐานการนำเข้าแร่บางชนิดโดยจะบังคับให้ต้องแจ้งแหล่งที่มาต้นทางเพื่อยืนยันถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องป้องกันการสนับสนุนแหล่งผลิตแร่ที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและระบบนิเวศในระยะยาวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว
8: 3บัว

0: ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งคาวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
6: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชม

0: จัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนทีหลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะเพลงเพราะฟังสบายช่วงเที่ยงวันเราอยู่เป็นเพื่อนทานข้าวมื้อเที่ยงกับคุณๆช่วงเบรกบ่ายโมงนะคะที่เราอยู่ด้วยกันไปจนถึงบ่ายโมงเลยเที่ยงถึงบ่ายโมงค่ะขอบคุณที่ใช้เวลาทานข้าวด้วยกันพร้อมกับเพลงเพราะฟังสบายวันนี้มีวิลลี่เนลสันเริ่มต้นทักทายกับ Always on My Mind ซึ่งคิดว่าคงจะเป็นเพลงที่ยังอยู่ในใจของคุณนะคะอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงของบ๊อบซีเกอร์นะคะเพลง Fire Lake นะคะก็เป็นเพลงน่าฟังอีกเพลงหนึ่งค่ะเอามาฝากคุณให้ได้ฟังกันเพลินๆสำหรับเที่ยงวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนคำเตือนฉบับที่6นะคะเตือน26จังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูงฝนตกหนักวันนี้นะคะระวังอันตรายจากน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม 18-21 สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักมากจากบริเวณภาคเหนือเนื่องจากมีมรสุมพาดผ่านค่ะเพราะฉะนั้นจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะก็โปรดระมัดระวังเตรียมตัวให้พร้อมนะคะจะเจอฝนอาจจะเป็นช่วงบ่ายช่วงเย็นก็ได้นะคะอาจจะทำให้มีเจอน้ำป่าไหลหลากซึ่งอาจจะเดินทางยุ่งยากลำบากก็ได้สำรวจเส้นทางให้ดีด้วยก่อนเดินทางสำหรับวันนี้นะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำ ำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กูซองกูดเมมโมรีวันนี้นะคะเป็นเพลงของแจ็คสันบราวน์ค่ะอัลบั้มของเขาก็คือ Hold On Hold Out นั่นเองค่ะในปี1980ซึ่งถือว่าออกมาเป็นอัลบั้มที่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเร็วนักแต่ว่ามีเพลงที่น่าสนใจหลายเพลงเพลงนี้ก็คือเพลง Hold Out นะคะHold Out ซึ่งออกมาเป็นซิงเกิลตัดออกมาเป็นซิงเกิลเนื่องจากเพลงมีความยาวเล็กน้อยก็เลยตัดออกมาเป็นซิงเกิล12นิ้วปกติควรจะจัดเป็น7นิ้วเพื่อที่สะดวกในการเปิดตามวิทยุนะคะแต่ในเมื่อออกมาเป็นซิงเกิล12นิ้วนะคะก็ได้รับความนิยมไม่น้อยเลยโดยเฉพาะแฟนๆของJackson Brown ก็จะรักเพลงนี้กันเลยนะคะให้ฟังกันอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในทุกภาวะที่เราเจอกันในตอนนี้นะคะจะด้วยเรื่องสภาพอากาศจะด้วยเรื่องผู้คนจะด้วยเรื่องของภาวะเศรษฐกิจจะด้วยเรื่องของอื่นๆนะคะซึ่งอาจจะสร้างความยุ่งยากลำบากใจให้คุณบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าก็อยากจะบอกว่า Hold Out นะคะก็เดี๋ยวจะผ่านไปฟังเพลง Hold Out ของ Jackson Brown เป็นเพลงที่เขาเขียนด้วยค่ะ Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: song good memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีดิจิตอลสโตร์จัดรายการพิเศษต้อนรับหน้าฝนลดกระหน่ำท่าสายฝนลดราคาสินค้าหลากหลายทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าอบผ้าไม่ต้องกลัวกลิ่นอับเครื่องลดความชื้นก็มีให้เลือกหลายแบรนด์ฝนตกอากาศเย็นมีตัวช่วยอาบอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นที่จัดโปรให้โดยเฉพาะและมีตู้เย็นทีวีจอใหญ่ช่วงนี้หน้าช็อปเพราะมีทั้งส่วนลดและโปรผ่อนสบายดาว0บาทและผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการที่หลายท่านชอบก็คือบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตไม่ต้องจ่ายเงินก้อนท่านสามารถเข้าไปเลือกชมและสอบถามโปรโมชั่นได้ที่สยามทีวีทุกสาขานอกจากนี้เมื่อช็อปตามเงื่อนไขยังมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทแคมเปญดีๆแบบนี้มีถึง31สิงหาคมนี้แวะไปเลือกช็อปได้ค่ะที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาติดตามเพิ่มเติมผ่านเพจ Facebook สยามทีวี LINE

0: และส่วนลดเงินดาวแวะชมรับโปรโมชั่นได้ค่ะที่ทุกสาขาของโตโยต้าเชียงใหม่ทั้งที่ลำพูนสามแยกเหมืองง่าที่สันป่าตองที่จอมทองสาขาฝางที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่053-202-009ค่ะ
1: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
0: จากหนังสือคนนิสัยดีของดร.นายแพทย์วิทยานาควัชราค่ะวันนี้จะพูดถึงหัวข้อชื่นชมธรรมชาติไม่ใช่ทำลายธรรมชาติธรรมชาติมีไว้ชื่นชมอย่าไปทำลายแม้ไม่ชอบก็ไม่ควรทำลายเพราะว่าจะแสดงถึงนิสัยที่ไม่ดีก้าวร้าวและหยาบกระด้างบางคนชอบทำลายธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวเช่นชอบเด็ดดอกไม้ลงมาจากต้นแล้วก็เอาทิ้งไปบางคนจับผีเสื้อมาเด็ดปีกบางคนชอบสลักชื่อบนโขดหินหรือผนังถ้ำซึ่งเป็นลักษณะของคนที่มีสัญชาตญาณของการ

ทำลายสูงชอบทำลายแม้แต่ธรรมชาติต่อไปคงทำลายได้แม้แต่เพื่อนมนุษย์แล้วใครเขาอยากจะอยู่ใกล้

ังทริปเปิลแทร็ก3 in 1วันนี้นะคะมีเพลงของวิลลี่เนลสันเป็นเพลงแรก On the Road Again ซึ่งหลายคนชอบเพลงนี้นะคะเปิดตอนขับรถจะเดินทางไกลหรือใกล้ก็พร้อมที่จะไปแล้วสีล้อหมุนนะคะก็เป็นการประกาศตัวของคุณตานะคะวิลลี่เนลสันก็ได้นะคะซึ่งออกอัลบั้มชุดนี้เพลงนี้อีกทีนึงในยุคเอตี้ต้นๆและเข้าประสบความสำเร็จไม่น้อยนะคะยังไม่ถูกลืมอายุแค่ไหนก็ยังร้องเพลงแล้วก็ยังไม่ถูกลืมนะคะเพลงที่สองเป็นเพลงของชาลีแดเนียลส์แบนด์เพลง The Devil Went Down to Georgia นะคะเพลงที่สามเป็นเพลงของ REO Speedwagon เพลง Take It to the Limitเป็นเพลงเก่าในยุค 70s แล้วนะคะเรื่องมาฝากคุณ3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงส่งท้ายของรายการแล้วค่ะมีโคตรดีๆปิดท้ายรายการก่อนจากกันนะคะเที่ยงวันถึงบ่ายโมงขอบคุณที่ใช้เวลาเบรกมื้อเที่ยงฟังเพลงเพราะฟังสบายกับ Beautiful Sound ค่ะความเกลียดชังความขุ่นเคืองใจและการผูกใจเจ็บทำให้ชีวิตเสียรสชาติแต่ความรักการให้อภัยและความเมตตาเติมความหวานชื่นกลับคืนให้ Beautiful Sound ขอให้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตตลอดไปวันนี้กันที่ตาประสิทธิ์คานุรักษ์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะน้ำในเขื่อนขั้วไทยแตะ 60% สทนช.ชี้ยังประมาทไม่ได้คาดเอลนีโยปีนี้แรงกว่าปี58สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.คาดการสถานการณ์สภาพอากาศช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งสอดคล้องกับประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวมประมาณร้อยละ60ของความจุเก็บกักคิดเป็นประมาณ 48,000 ล้านลูกบาทเมตรขณะที่เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ร้อยละ42หรือประมาณ 23,800 ล้านลูกบาทเมตรนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.เปิดเผยว่าจากการเร่งกักเก็บน้ำต้นทุนมาตั้งแต่ฤดูฝนปีที่ผ่านมาส่งผลให้เขื่อนหลัก4แห่งในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอสำหรับบริหารจัดการน้ำตลอดปีนี้สทนช.คาดการว่าสถานการณ์เอลนีโยที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นและอาจพัฒนาเป็นเอลนีโยกำลังแรงมากในช่วงปลายปีโดยมีความเป็นไปได้ว่าอาจรุนแรงกว่าสถานการณ์เอลนีโยในปี2558ซึ่งอาจส่งผลให้หลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณตอนบนของประเทศมีความเสี่ยงเผชิญภาวะฝนทิ้งช่วงเพิ่มขึ้นพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือประชาชนภาคเกษตรภาคธุรกิจและทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าขณะที่สทนช.จะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือความแปรปรวนของสภาพอากาศและบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการพร้อมลดผลกระทบต่อประชาชนในทุกพื้นที่ให้ได้มากที่สุดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: วัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus
5: Alinamin X Plus
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
5: Alinamin X Plus
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus
5: Alinamin X Plus
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
5: Alinamin X Plus
6: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนบริษัทปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรอบอนเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมาย พิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
10: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
10: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
15: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
16: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
15: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
16: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
18: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็มปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: แล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวช่วงบ่ายนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะบ่ายของวันอังคาร18สิงหาคม2569ยังคลึ้มอยู่ค่ะคุณผู้ฟังฝนยังไม่ตกเห็นเป็นละอองเล็กๆน้อยเมื่อไหร่จะลงมาสักทีถ้าเกิดลงมามันคงจะทำให้อากาศคือจะดีขึ้นกว่านี้แล้วตรงที่ไม่ต้องอึมครึมแล้วก็ไม่ต้องอบอ้าวด้วยนะก็คือถ้าเกิดฝนตกมาคงจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่ตอนนี้ก็คือยังอึมครึมแล้วก็ยังคงร้อนอบอ้าวกันต่อไปนั่นเองในพื้นที่เชียงใหม่ไม่รู้ว่าส่วนอื่นตกบ้างหรือเปล่าแต่ว่าในเชียงใหม่นี้ยังไม่มีนั่นเองนะคะบ๊ายบายฟังเพลงสากลได้กันค่ะเริ่มต้นกับ3เพลงเพราะเลยทีเดียวทั้งงานของ Ariana Grande เพลงนี้กับ Hey I Made You Love Me ค่ะรวมไปถึงงานของศิลปินปามิด้วยกับ All In ซึ่งเป็นศิลปินไทยที่ร้องเพลงสากลได้เพราะมาก Violet Vortex ด้วยกับ Give In กับ Give Up Give In นั่นเองนะคะฟังเพลงด้วยกันกับบ๊ายบายจะบอกว่าก่อนเข้ารายการนั่งจาม 3-4 รอบสุดท้ายก็เลยได้เสียงนี้กลับมาปกติตอนเที่ยงเสียงจะใสกว่านี้แต่ว่าวันนี้เสียงไปก่อนอันดับแรกตั้งแต่ช่วงบ่ายกันเลยทีเดียวต้องจิบน้ำบ่อยๆนั่นเองนะคะฟังเพลงสากลด้วยกันค่ะกับชั่วโมงของเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับเวลาของการทำงานช่วงบ่ายๆนั่งยาวๆถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมเลยนะคะ
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen
0: Up มาถึงซิงเกิลล่าสุดของเชลลี่พูสเพลงนี้บ้าง Hey Brothers ค่ะ

ลิพุสเพลงนี้ค่ะคือดาฟังกับเพปราเทอร์สนะคะบ่ายโมงกับ24นาทีกับชั่วโมงยามบ่ายของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์คุณภาพของ3บัวกันด้วยข้าวครัวทีไรนะคะจริงๆแล้วหลายคนจะมีทริคในการทำอาหารแตกต่างกันไปแต่เน้นเลยค่ะเรื่องของวัตถุดิบสำคัญเสมอเวลาทำอาหารให้อร่อยหลายคนเดี๋ยวจะโฟกัสที่สูตรนะซึ่งสูตรก็มีมากมายตำรับโบราณอะไรต่างๆนานามากมายแต่จะว่าไปวัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะถ้าใครที่กำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแท่งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวซึ่งเราเป็นแบรนด์ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพค่ะมีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบค่ะมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแท้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลากหลายชนิดเลยทีเดียวเหมาะทั้งเมนูคาวเมนูหวานและเบเกอรี่ต้อง3บัวเลยนะคะที่สามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆค่ะ3บัวเติมคุณค่าทุกเมนูให้มื้ออาหารของคุณอร่อยมากยิ่งขึ้นเลือกกันได้กับผลิตภัณฑ์คุณภาพของ3บัวนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะแฮร์รี่สไตล์เพลงนี้บ้างกับ Two Ghosts ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G สาดความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
4: ์เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
5: Refresh, refill the music.

งานจากคาร์แลนแทนเบอรี่ค่ะคุณผู้ฟังนี่คือ One More Dream นะคะเพลงที่คุณผู้ฟังถามมาก่อนเบรกมีงานของแฮร์รี่สไตล์ไม่ใช่ซีเวลลี่งานของอิลิจาวูดด้วยกับ247นะคะบ่ายโมงกับ39นาทีค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ฟังเพลงพร้อมด้วยกันพร้อมกับการเริ่มต้นทำงานช่วงบ่ายที่อาจจะต้องต่อสู้กับงานต่อสู้กับอาการแบบง่วงในหลังไมค์ทุกบ่ายต้องบ่นว่าง่วงแล้วก็บอกว่าเปิดเพลงสนุกสนุกได้ละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วกันนะคะไปช็อปสินค้าดีๆที่ถ่ายวัสดุกันก่อนแล้วกันค่ะก่อนฟังถ่ายวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจก16ล้านและในช่วง

เพิ่มเติมที่จุดบริการลูกค้าและเว็บไซต์ของไทยวัสดุ .com ได้สอบถามเพิ่มเติมที่1308แจกจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้พลาดไม่ได้จนถึง27สิงหาคมนี้เท่านั้นที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะไทยวัสดุส่วนรวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้นนะคะ

ินจากอวามแม็กซ์เพลงนี้ค่ะคุณนักฟังชีวิตบาร์ไซโคลก่อนนั้นมีงานของใครบ้างหรือเล่นเพลงเยอะจนลืมไปเลยปีนานนะคะแล้วแดดดี้ใหญ่กี้เพลงนี้ More Than Friends นะคะที่ Dragon กับ Heartbreaker ได้ Florida มา featuring ด้วยตอนนี้บ่ายโมงกับอีกประมาณ51นาทีนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ช่วงนี้ต้องฝากให้ระมัดระวังบ้านไหนที่มีคนเฒ่าคนแก่หรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะกำลังหัดเล่นโซเชียลต่างๆอาจจะไม่ทันนะคะคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้เช็คให้ดีเลยค่ะเป็นภัยร้ายใกล้ตัวมากๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะถึงบ้านหรือบางทีก็ไปจัดเป็นบูธต่างๆนานาเป็นเรื่องเป็นราวฝากเจ้าหน้าที่ดูด้วยกันละกันนะคะเตือนภัยใกล้ตัวค่ะมิจฉาชีพจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหลอกให้สแกนใบหน้าหรือว่าถ่ายหน้าบัตรประชาชนเพื่อเป็นการแลกรับของฟรีซึ่งบ้านเรานี่ชอบของฟรีซะด้วยนะช่วงนี้มิจฉาชีพค่ะคิดกลโกงหลอกล่อให้เราเสียเงินกันอีกแล้วค่ะตำรวจสอบสวนกลางออกมาเตือนประชาชนที่อาจจะคิดไม่ถึงก็ได้เพราะว่ากลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยอาจจะปลอมตัวเป็นภาครัฐเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาหลอกลวงประชาชนอยู่บ่อยครั้งนะขอให้ทุกคนระมัดระวังการให้ข้อมูลส่วนตัวกับคนแปลกมาที่ไม่รู้จักด้วยเพื่อเป็นการป้องกันความเป็นส่วนตัวของเราหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าได้ไข่บ้างได้ข้าวสารได้อะไรต่างๆนานาซึ่งเขาจะเอามาแลกแล้วก็ก่อนจะได้ก็คือต้องถ่ายรูปหน้าเราต้องสแกนนงสแกนหน้าเหมือนเราใช้บัตรประชารัฐเลยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นฝากให้เรามาระวังบอกคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านกันด้วยกันละกันนะคะอยู่ที่การภาคบ่ายของเราค่ะมาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่เป็นเจ้าของรถคันใหม่ขับรถใหม่สบายกว่าเยอะปัญหาจุกจิกกวนใจไม่มีแน่นอนค่ะคุณฟังเป็นเจ้าของ Toyota วันนี้เชิญได้ที่ Toyota เชียงใหม่ Yaris Cross คันนี้รออยู่นะคะมั่นใจเป็นเจ้าของได้ง่ายรับข้อเสนอพิเศษสุดคุ้มจากเราผ่อนเริ่มต้นที่ 5,717 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยค่ะหรือว่าความสุขที่กว้างขึ้นและใหญ่ขึ้นในรุ่นของคอลาร่าครอสนะคะโปรคุ้มจัดเต็มดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1หรือว่าจะเป็นความสุขที่กว้างขึ้นอีกนิดนึงกับ Fortuner Leader ค่ะผ่อนเริ่มต้น 9,595 บาทต้องการรถใช้งานเดินทางสบายๆจะเป็นไฮลักซ์แชมป์หรือว่าจะเป็นไฮลักซ์ทราเวลก็พร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของกันนะคะและอย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราทางช่องทางไลน์กันด้วยเราจะมีการอัปเดตข่าวสารก่อนใครกิจกรรมพิเศษเฉพาะคุณและโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะดีลพิเศษพร้อมเสิร์ฟความพิเศษอัปเดตข่าวสารทุกวันแอดเราเป็นเพื่อนละได้ที่ไลน์ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะและ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มนะคะคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4%คุ้มต่อที่2จองภายใน7วันค่ะลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยเชิญได้ที่ Toyota เชียงใหม่และ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนด้วยส่วน call center เราสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์นี้นะคะ0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอคุณถามเพลงนี้มาค่ะงั้นจากซาเบร่ากับเอสเปรสโซ่ค่ะ

เซอร์ค่ะคุณฟังเพลงง่วงนี่จัดเลยนะคะว่าไปก็ไวเหมือนกันตอนนี้สบาย2แล้วด้วยค่ะหรือว่าอะไรแค่ประมาณ3นาทีกว่าเท่านั้นนะคะขอบคุณด้วยการติดตามแต่ยังไม่ไปไหนนะยังนั่งยาวๆถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมชั่วโมงหน้าฟังเพลงไทยพร้อมๆด้วยกันที่นี่กับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะสนทนาด้วยงานของเคชาคันนี้กับติ๊กต๊อกเจอกันชั่วโมงหน้านะคะ I'm gonna hit this city before I leave brush my teeth with a bottle of Jack cause when I leave for the night I ain't coming

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักระลอกใหม่พรุ่งนี้ถึง21สิงหาคมนี้พร้อมเฝ้าระวังน้ำโขงล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าช่วงนี้ประชาชนต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะฝนตกหนักที่จะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะช่วงวันพรุ่งนี้19สิงหาคมถึง21สิงหาคมนี้ปัจจัยหลักเกิดจากร่องมรสุมที่ขยับลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณฝนสะสมเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงอาทินครพนมมุกดาหารบึงกาฬและหนองคายคาดการว่าปริมาณฝนที่ตกหนักทั้งในฝั่งไทยและลาวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นจนอาจเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งได้ในบางจุดอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำโขงจากระลอกก่อนหน้านี้ได้ไหลลงสู่โขงเจียมไปเป็นจำนวนมากแล้วทำให้ยังมีพื้นที่รองรับน้ำเพิ่มขึ้นได้อีกส่วนภาคตะวันตกพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดตากรวมถึงภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากคาดการปริมาณฝนสะสมในช่วง3วันนี้อาจสูงถึง200มิลลิเมตรในส่วนของภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นทั้งทางฝั่งตะวันตกและตะวันออกส่งผลดีต่อการเติมน้ำเข้าเขื่อนเนื่องจากสภาพดินที่อิ่มตัวจะทำให้น้ำไหลหลากเข้าสู่แหล่งกักเก็บได้ดียิ่งขึ้นขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆมากในช่วงบ่ายและเกิดฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำซึ่งอาจกระทบต่อการเดินทางในช่วงเวลาเลิกงานสำหรับพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์ซึ่งตั้งอยู่หลังแนวเทือกเขาเขียวคาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยและยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ขาดแคลนน้ำต่อไปกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสมที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติม0532785555
6: รถยนต์ไฟฟ้าBYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีร ถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
9: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ
11: ่
12: ะ
11: ไปหาหมอเธออ
12: ืมไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

0: คนเป็นแฟนกันแล้วร้องเพลงด้วยกันแบบไม่เคอะเขินนี่น่ารักจริงๆคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเพลงที่ชอบมากเช่นเดียวกันนะคะชอบทั้งคู่ด้วยทั้งโอบนิธิแล้วก็เลดี้ปลางนะคะคุณผู้ฟังแม่จันวาดของเราไม่อยากรักคนอื่นแล้วอย่าไปรักใครอีกนานนะคะก่อนนั้นมีงานของวานแอนดอร์ฟกับสักวันหนึ่งค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2บ่าย2กับอีกประมาณ17นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ความครึ้มเมื่อกี้หายไปละตอนนี้แดดจัดเต็มทุกอนูจริงๆนะคะ
1: ไม่คิดเลย
0: โชคดีนะเงินจากราเลยค่ะ

0: จากศิลปินวัดอีฟนะคะเมื่อวานฉันรักเธอน้อยกว่าวันนี้รักมากกว่าง่ายๆสั้นๆเลยนะคะก่อนนั้นมีราวรีกับโชคดีนะบ่าย2กับ24นาทีนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับบ่ายของวันอังคารชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ MG Playmas กันด้วยใครที่กำลังอยากจะได้รถคันใหม่ต้องบอกเลยนะคะว่า MG เขาสวยทุกแบบทุกรุ่นเลยทีเดียวค่ะและตลอด11ปีที่ผ่านมา MG Playmasขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านนะคะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Playmas เราจัดแคมเปญสุดพิเศษค่ะระหว่างวันนี้ถึง30กันยายน2569เมื่อคุณแวะไปทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรม Test Drive Cafe รับฟรีไปเลยค่ะกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Playmas สวยน่าใช้มากๆเลยนะคะและลูกค้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการของ MG Playmas เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมพร้อมรับส่วนลดพิเศษค่ะส่วนลดค่าแรง 10% ส่วนลดค่าไหล 15% และข้อเสนอพิเศษส่วนสมัครลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายน2569นี้รับฟรีไปเลยกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกคันเดินทางคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Playmas สาขาหางดงเชียงใหม่ได้เรื่องรถให้ Playmas ดูแลอัปเดตกิจกรรมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ MG Playmas เชียงใหม่หางดงได้เลยค่ะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Playmas เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Primus ดูแล
0: เรื่องรถให้ Primus ดูแลได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมเข้าไปอัปเดตกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของ MG Primus เชียงใหม่หางดงฝากกดไลค์กดติดตามเราด้วยนะคะ The Toys ขับยินดีข้างเธอค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17 น.ถึง

0: 3นาฬิกาสำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญชาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
4: ์ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
5: Refresh, refill the music.

เมื่อถูกค้นพบนะคะงานจาก Freehand เพลงนี้ค่ะเมื่อถูกรักโดยใครสักคนที่ค้นพบความจริงใจที่ได้เจอกันมันก็เป็นความสุขที่สมบูรณ์มากๆเลยนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้กับรินลดากันด้วยชิ้นนี้จะทำให้คุณรู้สึกถึงความสยองและความน่ากลัวใครที่ชื่นชอบภาพยนตร์ที่ออกแนวสยองขวัญไม่ควรพลาดเลยนะคะเตรียมตัวพบกับผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลค่ะที่มาพร้อมกับความสยองดุโหดแรงทะลุสัญญาณ 5Gเมื่อรินลดาอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจวัยรุ่นตัดสินใจทิ้งดิ่งร่างของตัวเองจากชั้น14ราฟาคอนโดมิเนียมสังเวยชีวิตให้กับชาวเน็ตรอยพ่อผ่านแม่ที่โจมตีเธออย่างหนักก่อนจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโลกหลังความตายเพราะโอกาสเพียง49วันในการกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อสาสางทุกอย่างที่ค้างคาโดยมีฮันน่าค่ะเด็กสาวลึกลับที่ตามติดมาจากปรโลกคอยควบคุมกฎของเวลาและปอชายหนุ่มขายบะหมี่เกี๊ยวแสนธรรมดาที่ต่อสู้ให้รินลดาพ้นจากชะตากรรมของการเป็นสัตว์นรกที่คนในโลกโซเชียลร่วมกันสร้างขึ้นมาโยชิรินดารับบทเป็นรินดาค่ะสุดยอดผลการแสดงที่ท้าทายที่สุดในชีวิตและพบกับกระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาร่วมด้วยนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายในรินลดาดีอินฟลูเอนเซอร์ภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีเสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์อีกไม่กี่วันแล้วค่ะคุณผู้ฟังได้เจอเรื่องเธอได้เจอแน่นอนกับรินลดาใครที่รอชมภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ติดตามกันได้20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์กับรินลดานะคะเกสโนวาและดังพันกรคิดถึงเป็นประจำค่ะ

ันจากพาราด็อกซ์นะคะคิดถึงไม่ไหววันก่อนยังเห็นต้าพาราด็อกซ์นะคุณผู้ฟังเลี้ยงตุ๊กแกไม่ชังว่าเลี้ยงตุ๊กแกนะเห็นใน TikTok อ่ะคือไม่กล้าดูเพราะว่ากลัวตัวเป็นคนที่ไม่ชอบตุ๊กแกคือกลัวนั่นแหละนะแล้วก็เขาเนี่ยก็คือบ้านเขาเนี่ยมีตุ๊กแกหลายตัวมากๆแล้วเขาก็เอาอาหารให้น้องตุ๊กแกคิดดูเถอะเราเห็นเรายังวิ่งแต่ว่านี่คือเขาจะมีไม้มันเป็นไม้แบบคีบสูงๆหน่อยอ่ะที่แบบไม่ต้องไปไกลมากนะเขาก็คีบเนื้อบ้างไก่บ้างแล้วก็ไปยื่นให้ตุ๊กแกที่อยู่ตามขื่อตามอะไรประมาณนี้ตรงขอบประตูนะแล้วตุ๊กแกก็ออกมากินด้วยคุณผู้ฟังเลี้ยงเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เล่าให้ลูกสาวฟังลูกสาวเขาลูกสาวหรือลูกชายไม่แน่ใจลูกเขาก็ไม่กลัวตุ๊กแกต่างหากด้วยมันก็ดีนะตรงที่สร้างความแบบไม่กลัวให้เด็กอะแต่ว่าเราไม่ไหวจริงๆแค่เห็นไกลๆเรายังไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเขามีความน่ากลัวอยู่ในตัวแม้เขาจะไม่แบบมาใกล้เราหรือว่าเขาเองก็กลัวเราเช่นเดียวกันสำหรับตุ๊กแกแต่ว่านี่ไม่ไหวนี่ก็ดูคลิปพี่ต้าให้อาหารตุ๊กแกนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังดูได้นิดเดียวพอตัวแกออกมาก็ปัดหนีทิ้งไปเลยทีเดียวคิดถึงไม่ไหวจากพลายดอกนะคะมีนกับรักฉันให้เท่าคนเก่าก็พอค่ะบ่าย2กับ55นาทีจะบ่าย3แล้วด้วยคุณผู้ฟังกับคุณในชั่วโมงนี้กับการดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอช่วงนี้คนไม่สบายเยอะมากเลยทีเดียวทั้งโควิดทั้งหวัดต่างๆนานาเพราะฉะนั้นต้องอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะพร้อมให้การดูแลสุขภาพคุณเสมอเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเพื่อการดูแลที่ดียิ่งกว่าแต่เรายังอยู่ใกล้คุณเหมือนเดิมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนั่นเองค่ะมีทั้งการดูแลเรื่องของอุบัติเหตุฉุกเฉินต่างๆซึ่งตรงนี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะศูนย์ตรวจสุขภาพค่ะศูนย์กระดูกและข้อฝากครรภ์ทำคลอดแล้วก็ศูนย์ส่องกล้องกันด้วยนะคลินิกนอกเวลาก็เปิดให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาสนใจรับบริการกับเราได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงนะคะ0532000002อัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอพร้อมให้การดูแลสุขภาพคุณเสมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะงั้นจะยิวเพลงนี้รักที่เพิ่งผ่านพ้นไปค่ะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกราดยิงในโรงเรียนฟิลิปปินส์นักเรียนนำปืนพกและปืนไรเฟิลเปิดฉากยิงในห้องเรียนเสียชีวิต2รายเกิดเหตุกราดยิงในวันนี้18สิงหาคมที่โรงเรียนมัธยมต้นที่ตั้งอยู่ในเขตมหาวิทยาลัยอาเตเนโอเดซัมโบอังกาซึ่งเป็นสถาบันเอกชนคาทอลิกเมืองซัมโบอังกาในจังหวัดมินดาเนาตะวันตกภาคใต้ของฟิลิปปินส์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นเหตุยิงกันในโรงเรียนครั้งที่2ในฟิลิปปินส์ภายในระยะเวลาเกือบ2เดือนตามรายงานเบื้องต้นของตำรวจผู้ก่อเหตุได้นำปืนพกและปืนไรเฟิลเข้าไปในบริเวณโรงเรียนก่อนเปิดฉากยิงใส่นักเรียนภายในห้องเรียนตำรวจระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และได้ยิงตัวเองเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนผู้เสียชีวิตอีกคนเป็นนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ไคเมอร์อาดันโอลาโซนายกเทศมนตรีเมืองซัมโบอังกาให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ DZMM ว่าผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนประสิทธิภาพสูงตั้งใจยิงครูก่อนแต่ยิงพลาดจึงเดินไปยังห้องเรียนต่อไปแล้วยิงนักเรียนอีกคนหนึ่งจนเสียชีวิตทั้งโรงเรียนออกแถลงการยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิต2รายพร้อมระบุว่าความปลอดภัยของนักเรียนคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดพร้อมประสานงานกับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กแล้วเพื่อให้มารับนักเรียนกลับบ้านขณะที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ที่ยังอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนเว็บไซต์ของโรงเรียนระบุว่าสถานศึกษาแห่งนี้เป็นอาคารสูง5ชั้นตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ50ไร่และเป็นสถานที่เรียนของนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมต้นเหตุยิงกันในโรงเรียนถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในฟิลิปปินส์โดยโรงเรียนแห่งนี้เพิ่งจัดการฝึกซ้อมรับมือเหตุ Active Shooter หรือสถานการณ์ที่มีผู้ใช้อาวุธปืนกำลังไล่ยิงผู้คนเมื่อเดือนที่แล้วจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus
9: ส วัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
11: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฝ้านิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฝ้านิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฝ้านิ่วฝ้านิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฝ้านิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฝ้านิ่วจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
15: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
16: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
17: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
18: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
20: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
21: You're listening 92

ีกันละครั้งหนึ่งนะคะนี่กันละครั้งเดียวเงินจากศิลปินคอนบอยค่ะซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยชื่อเพลงว่ากันละครั้งเดียวก็เข้าใจตั้งชื่อเพลงให้มันดูแบบแปลกๆดีเหมือนกันนะคะก่อนในนั้นมีกันณภัทรกับหมายตาค่ะและเธอฟิลโลฟิลโลกับเธอเสมอมาฟังเพลงหวานๆบ้างนะคะเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายช่วงบ่ายบ่ายสามยี่สิบนาทีแดดก็ยังคงแรงจัดเต็มเหมือนเดิมเดี๋ยวเข้าไปเช็คฝนในแอปพลิเคชันวินดี้นิดหนึ่งกันละกันค่ะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วจะว่าไปเชียงใหม่นี่โล่งมากไม่มีกลุ่มฝนใดๆกล้ำกลายมาในโซนของเชียงใหม่กันเลยทีเดียวอาจจะมีแบบโซนอื่นบ้างหมายถึงว่าแถวลำปงลำปางแพร่อะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างแต่ว่าเชียงใหม่นี่โล่งสุดๆไปเลยคุณผู้ฟังก็ลุ้นกันต่อว่ามันจะมีฝนพัดมาให้เราได้เย็นฉ่ำเย็นสบายกันไหมแต่ณตอนนี้คือรับแดดเต็มๆไปก่อนกันละกันนะคะฟังเพลงด้วยกันกับชั่วโมงนี้ของเราแล้วก็ครึ่งหลังติดตามกันได้กับเอเชียนซองเหมือนเดิมค่ะไปหุงข้าวดีกว่าโจอี้ภูวิสิทธิ์เพลงนี้กับหม้อหุงข้าวค่ะได้พันวรการมาฟีเจอริ่งด้วยนะคะ

ปิดไฟแล้วเธอก็ยังอยู่ในใกล้ๆเราต้องดูให้ดีว่าเธอคือใครกันแน่นะคะงานจากปามี่เพลงนี้กับนีออนพูดถึงเรื่องการปิดฟงปิดไฟโดยเฉพาะตอนก่อนนอนนี่จำเป็นแล้วก็สำคัญมากๆเลยทีเดียวต้องอย่าลืมนะคุณผู้ฟังเช็คตัวเองด่วนเลยทีเดียวตื่นมาปั๊บก็จับมือถือเลยก่อนนอนก็ยังถ่ายไม่หยุดใช่ไหมคะแพทย์เตือนว่าการเล่นโซเชียลมากเกินไปอาจจะส่งผลทั้งร่างกายและก็สุขภาพจิตได้เสี่ยงทำให้นอนไม่หลับเครียดวิตกทำให้เราขาดความสุขในชีวิตบางคนนี่ขับรถไปก็เล่นมือถือไปเริ่มทำให้รู้สึกว่าขาดมือถือไม่ได้เข้าห้องน้ำยังเอาไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังหรือบางคนก็กวาดบ้านก็ถือมือถือไปซึ่งเราควรจะลดการใช้งานแล้วก็พักสายตาบ้างซึ่งมันมีผลต่อดวงตาของเราแล้วก็มีผลต่อเรื่องของสุขภาพควบคุมเวลาให้ใช้พอดีพอดีจะดีกว่านะคุณผู้ฟังอย่างน้อยก็ทำให้เราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นดีกว่าการต้องติดจออยู่กับมือถืออย่างเดียวนะคะอีกหนึ่งเพลงเพราะงานจากปามี่กับนีออนนั่นเองค่ะโจอี้ภูวิสิทธิ์และพันวรการกับมอหุงข้าวนะคะใบซ้ำกับอีประมาณ30 นาทีชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับโตโยต้าเชียงใหม่พาตัวไปเที่ยวกันบ้างก็ดีเหมือนกันค่ะผ่อนคลายบรรยากาศสบายๆเชียงใหม่ราวหน้าฝนนี้สวยอย่าบอกใครเลยทีเดียวค่ะเชียงดาวเอ่ยแม่แตงเอ่ยหรือว่าจะเป็นในโซนของการขึ้นดงขึ้นดอยเที่ยวได้สบายงดน้ำตกก่อนกันละกันช่วงนี้เพราะว่าฝนมานั่นเองนะคะไปพร้อมกับเราสบายใจโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมดูแลทุกเส้นทางเหมือนเดิมเลยค่ะและเน้นย้ำเลยว่าอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกับเราทางช่องทางไลน์ให้โตโยต้าเชียงใหม่ดูแลนะพร้อมเสิร์ฟความพิเศษทั้งข่าวสารอัปเดตทันใจกิจกรรมพิเศษเฉพาะคุณโปรโมชั่นดีลสุดคุ้มและพร้อมดูแลคุณตลอดเส้นทางในการเดินทางกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังสนใจก็อย่าลืมนะคะแอดเราเป็นเพื่อนทางไลน์ของโตโยต้าเชียงใหม่ได้และมองหารถใหม่ก็ใช้บริการได้เช่นกันค่ะจะคันไหนก็ขับสบายๆพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษจากเราชอบคันไหนแบบไหนก็เลือกได้เลยนะคะกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ Toyota Fulfill Deal สุดคุ้มนะคะคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือจะเป็นส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% ค่ะคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยค่ะยินดีให้บริการเสมอพบกับเราทั้ง6 สาขาของ Toyota

เชียงใหม่สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันป่าตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา0532020009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะคนนี้หนูจองเงินจากมาร์ชมาโชค่ะชื่อเขาอ่านยากมากแต่เพลงนี้น่ารักดีคนนี้หนูจองค่ะ

0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

พินนี่มานานมากคุณผู้ฟังและเพิ่งเห็นคนร้องหล่อมากเช่นกันไป follow ใน IG เรียบร้อย Melomance เพลงนี้ค่ะ Love Maybe จากเพลงประกอบซีรีส์ Business Proposal นะคะหล่อมากเลยก่อนในนั้นมีเพลงจีนหรือเปล่าใช่ Learning Cat นั่นเองค่ะเพลงเมี้ยวๆเพลงสำหรับทาสแมวทั้งหลายรับไปเต็มๆกันเลยทีเดียวเพลงเขาน่ารักอยู่เหมือนกันนะคะบ่าย3กับอีกประมาณ44นาทีเชียงใหม่เรดิโอ 92 MHz และเข้าสู่ในช่วงของเพลงเอเชียนซองกันด้วย

ากิเพลงนี้กับ MOMO ก่อนนั้นมี BB กับ My Page นะคะและนาโตริกับ Overdose ด้วยวันนี้ไปหลายที่เลยไปทั้งจีนไปทั้งเกาหลีแต่เน้นๆญี่ไปทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีซะเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังและตอนนี้ก็ใบ3กับอีกประมาณ53นาทีจะ4โมงเย็นแล้วเดี๋ยวสักครู่นึงการจราจรคงจะเริ่มหนุบหนับคึกคักกันเหมือนเดิมแต่อย่างที่บอกไปว่าดีตรงที่ฝนไม่ตกนั่นเองหลายคนชอบนะเพราะว่าส่วนใหญ่ช่วงต้นสัปดาห์ตลาดนัดบ้านเราเยอะสิด้วยที่มีไทยช่วยไทยพลัสเหลือก็ซื้อกันไปกันละกันเหลือหลัก10หลัก100ใช้ได้หมดเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังมาถึงงานของจีดราก้อนบ้าง

0: ปนิจิมาบ่อยนะคุณผู้ฟัง
1: พาปลา
0: เช้าบ่ายแล้วก็เนี่ยเวลานี้ก็มาเรื่อยๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังจีดราก้อนเพลงนี้กับ Power วันของจีดราก้อนกันละกันนะฮะยุกิก่อนนั้นกับ MOMO บ่าย3กับ55นาทีส่งท้ายกันก่อนแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังแต่จะว่าไปแน่นอนนะคะช่วงนี้หลายๆคนคงจะเห็นข่าวไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลต่างๆนานาทั้ง Facebook เนี่ยโฆษณาเยอะมากๆเลยทีเดียวซึ่งเราอย่าไปคิดว่าโฆษณาแล้วจะไม่ใช่มิจฉาชีพนะล่าสุดค่ะเชียงใหม่พบในส่วนของอาชญากรรมออนไลน์กว่า 11,163 เรื่องค่ะซึ่งสั่งปิดกั้นไปแล้วประมาณหมื่นกว่าเรื่องนะคะซึ่งเยอะสุดก็คือ Facebook นั่นเองค่ะมีทั้ง account ปลอมต่างๆนานาเยอะๆมากมาย LINE ก็มาค่ะคุณผู้ฟัง LINE นี่ก็เยอะเหมือนกันแต่ว่า Facebook เนี่ยจะเยอะสุดรวมไปถึงช่องทางของ TikTok กันด้วยเพราะฉะนั้นก็ฝากให้ระมัดระวังอย่าไปหลงเชื่ออะไรง่ายๆโดยเฉพาะการชวนให้ลงทุนให้กู้เงินต่างๆนานาหรือว่าหลอกโอนเงินซึ่งจะว่าไปก็มีเคสมาให้เราได้เห็นกันบ่อยๆว่าโดนหลอกโอนเงินกันไปเป็นล้านเป็นแสนอะไรประมาณเนี่ยกว่าจะหาเงินมาได้เพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยกันละกันส่งท้ายกันก่อนด้วยฮาวาซาเพลงนี้กับ Good Goodbye แล้วกันนะคะเดี๋ยวเจอกัน 5:00 น.ค่ะชั่วโมงหน้า

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะผู้นำสหรัฐขู่โจมตีโอมานหากขัดขวางการทำข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะทิ้งระเบิดโจมตีโอมานหากโอมานขัดขวางการทำข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอิหร่านและโอมานกำลังดำเนินการเจรจาเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสซึ่งอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วซึ่งสวนทางกับที่การเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางที่ตกอยู่ในภาวะชะงักงันเนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังคงไม่ยอมอ่อนข้อและโจมตีตอบโต้กันไปมาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าอิหร่านควรประกาศยอมแพ้เพื่อยุติสงครามกับสหรัฐและช่องแคบฮอร์มุสอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ
10: ่
11: ะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ืมไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะ พราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
16: ้แล้วจะให้ช่วยจ่าย
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
16: ว้าว
15: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ความงดงามล้ำค่าด้านโบราณสถานโบราณวัตถุสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ผู้คนทั่วโลกเดินทางมาสัมผัส
1: งานศิลป์ที่สวยงามภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าง
2: านผ้าทอง
3: งานแกะสลัก
2: งานจักสาน
3: และงานฝีมืออีกมากมาย
0: แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นในรูปแบบของหัตถกรรมหลากหลาย
1: งานออกแบบปลุกสร้างบ้านเรือน
2: ประเพณีปีใหม่เมือง
3: ประเพณีอินทขิง
2: ประเพณียี่เป่ง
3: งานบุญงานรื่นเริงต่าง
0: ๆการแต่งกายชุดพื้นเมืองภาพย้อนยุคของผู้คนสมัยก่อนที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: คำเมืองภาษาที่ใช้กันตั้งแต่ล้านนาในอดีต
2: นี่คือองศาสตร์และศิลป์ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษเป็นทุนวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่ไม่ควรลืม
0: ร่วมกันภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนาน
1: เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก
2: Mass FM
1: Mass
0: FM
2: Mass FM
0: Mass
2: FM

0: ในห้วงเวลาที่ยากลำบากอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมวันที่ทุกคนต้องหยุดบ้านญาติมิตรและเวลาเป็นสิ่งเติมเต็มหากใช้เวลาเป็นก็เห็นสุขสุขจากใจที่ไม่กระโจนความสุขเนื้อความสงบไม่มี
1: Your happiness our happiness mass fm
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Fora B
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
6: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
8: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
9: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
10: Mass FM

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันวันนี้อีกหนึ่งวันสำคัญของประเทศไทยนะคะบ่งบอกถึงความเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์มาแต่ไหนแต่ไรย้อนไปค่ะวันนี้18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะเพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่4ได้ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ล่วงหน้าถึง2ปีได้อย่างแม่นยำพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงคำนวณวันเวลาและสถานที่เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำว่าจะเกิดขึ้นในวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ดังนั้นเมื่อถึงวันดังกล่าวพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองที่บ้านว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีคณะนักดาราศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศสและแขกเมืองร่วมเดินทางมาสังเกตการณ์ในครั้งนั้นด้วยซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็เป็นไปตามที่พระองค์ท่านทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงดังนั้นก่อนที่จะมีการกำหนดวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นในปี2518ก็ได้มีการจัดงานว่ากอรำลึกขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่18สิงหาคมนะคะและต่อมาในวันที่14เมษายน2525คณะรัฐมนตรีก็มีมติประกาศให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระปรีชาสามารถด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่4และเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนประชาชนคนไทยสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศิสุดาชวชาติค่ะ
1: Mass FM
0: Mass FM สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ

0: ใดก็ตามหากมุ่งประโยชน์ไปที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปคุณจะไม่มีความสุขเลยเพราะฉะนั้นเวลาอ่านศึกษาธรรมะคุณจะนำมาแปรรูปเพื่อให้เกิดความสุขอยู่ตลอดเวลา
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
4: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
5: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
4: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
5: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
5: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
4: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
5: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
4: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
6: คุณผู้ฟังคะที่มีโชคพลาซ่าณชินวีสตูดิโอแฮร์ซาลอนแอนด์เมคอัพพร้อมเสิร์ฟความสวยให้กับทุกท่านต้อนรับสู่ประสบการณ์ความงามระดับพรีเมียมที่ผสานเทคนิคการทำผมชั้นนำจากแบรนด์พรีเมียมที่นำมาปรับและพัฒนาจนทำให้เข้าใจเส้นผมคนไทยมากที่สุดที่ชินวีสตูดิโอแฮร์ซาลอนแอนด์เมคอัพมีโชคพลาซ่าค่ะ
7: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
2: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Startup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMUวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow โทร053-140-232-4 เทศบาลนครเชียงใหม
8: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
2: นครแห่งความสุข
8: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
2: ประชาชนชาติต่างๆย่อมมีวิถีความเป็นอยู่จารีตประเพณีที่เป็นของตนเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่มีทั้งภาษาพูดตัวหนังสือการแต่งกายอาหารอัธยาศัยไมตรีอันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของชาวเชียงใหม่ที่ทำให้รู้สึกได้ทันทีว่านี่คือคนเมืองโดยเฉพาะการสื่อสารทั้งภาษาพูดหรืออู้กำเมืองและภาษาเขียนซึ่งตัวอักษรหรือหนังสือเมืองตัวธรรมนี้พญามังรายได้ดัดแปลงมาจากอักษรมอญโบราณจึงนับได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ถึงเอกลักษณ์ความเป็นคนเชียงใหม่มาจนถึงปัจจุบัน
8: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
3: นครแห่งความสุข
8: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
6: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่17สิงหาคม
7: ที่ผ่านมานายอัศนีบรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายวิสาขาปัญญาช่วยรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการรณรงค์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชนตลอดจนเป็นการรณรงค์การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือนลดการเกิดโรคที่เกิดจากการขาดสารไอโอดีนโดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลเชียงใหม่ Hospital มาร่วมถ่ายทอดความรู้โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขวงสิงห์ประธานชุมชนและอสม.ชุมชนขวงสิงห์พัฒนาตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดขวงสิงห์ร่วมพิธีเปิดณโรงเรียนวัดขวงสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ

ยมนิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่บนเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นนะคะบางครั้งคุณอาจจะต้องประสบพบเจอกับเหตุการณ์ที่จะต้องแข่งขันอย่างซึ่งหน้ากับใครบางคนและชัยชนะของคุณก็อาจจะนำมาซึ่งความขมขื่นที่คุณจะต้องพบเจออยู่เนืองๆก็เป็นได้นะคะเพราะว่าการที่คุณประสบความสำเร็จเมื่อคนอื่นนำมาเปรียบเทียบเขาก็อาจจะอิจฉาริษยาค่ะอย่างเช่นเรื่องราวของเชียร่าซึ่งเธอทำงานอยู่ในธุรกิจด้านการเงินเมื่อเธอได้รับตำแหน่งในบริษัทที่สูงขึ้นก็มีคนที่อิจฉาเธอเพิ่มจำนวนมากขึ้นค่ะแต่ว่าคำแนะนำที่ดีที่สุดนั้นก็มาจากคุณพ่อของเธอนะคะคุณพ่อบอกกับเชียร่าว่าจงปฏิบัติประพฤติตนต่อทุกคนด้วยความเคารพค่ะและก็อย่าปฏิบัติต่อคนที่อยู่ในระดับสูงหรือต่ำกว่าโดยใช้สถานการณ์เป็นตัวบังคับและในท้ายที่สุดแล้วเขาก็จะได้รับความเคารพตอบแทนกลับคืนหากเราประพฤติปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพนั่นเองค่ะ

0: ือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาเซียสั่งลุยถล่มราคามอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเจ็ดรุ่นฮิตสะเทือนทั้งจังหวัด
2: มีรุ่นอะไรบ้าง
0: ฮอนด้าเวฟ110เวฟ125ซุปเปอร์คัพสกูปี้จีออโน่พลัสลีดและ PCX ก็จัดให้ฮอนด้าเวฟ110สตาร์ทหมื่นล้อแม็กและฮอนด้าสกูปี้ลดถึง 6,000 ราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอของแถมจัดเต็มเลือกรับตู้เย็น2ประตูหรือเครื่องซักผ้า13กิโลมูลค่า 8,000 รอแรงแบบนี้มีแค่เดือนนี้เท่านั้น
3: มั่นใจบริการหลังการขายการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพรางวัลอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์จัดรายการมหกรรมเครื่องซักผ้าลดแบบถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าใครที่กำลังมองหาเครื่องซักผ้าไซส์ใหญ่บอกเลยว่าช่วงนี้คุ้มมากๆค่ะเครื่องซักผ้าโตชิบาขนาด19กิโลซักผ้าหน่วมได้สบายๆในราคาไม่ถึงหมื่นจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังจัดเต็มทั้งความคุ้มอีกทั้งดาวเบาๆผ่อนสบายๆเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษตามรุ่นแบบที่กำหนดส่วนใครที่มีเครื่องเก่าอย่าเพิ่งทิ้งค่ะเอามาแลกเครื่องใหม่แลกลดสูงสุดได้ถึง 2,000 บาทหรือซ้ายทั้ง2ชอบใหญ่ๆ20กิโลวันนี้เหลือเพียง 7,000 กว่าบาทเท่านั้นหมดกังวล นะคะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเมื่อเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดง่ายขึ้นคุ้มทั้งเงินคุ้มทั้งเวลาติดตามมาค่ะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
5: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพระพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วินิเกอร์ล้างสารพิษลดคอเลสเตอรอลนมผึ้งยอดคุณอาหารสร้างภูมิคุ้มกันเกสรผึ้งรักษาภูมิแพ้ความดันและควบคุมน้ำหนัก
6: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ฟอร์บีมีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่พรอสเพอลิสสครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
5: ฟอร์บีจากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากล
7: สร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
6: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
5: และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
8: Mass FM. Your happiness, our happiness.

0: Mass FM
1: เมื่ออารมณ์กัดกินอวัยวะแพทย์แผนจีนเชื่อว่าร่างกายและจิตใจเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกค่ะความเจ็บป่วยเรื้อรังกว่า 80% มีรากฐานมาจากความเครียดในจิตใจนะคะอารมณ์ที่รุนแรงและเรื้อรังนั้นจะส่งผลทำร้ายอวัยวะเฉพาะจุดค่ะความโกรธหรือว่าความหงุดหงิดจะทำร้ายตับมักเกิดกับคน perfectionist หรือคนที่เร่งรีบตลอดเวลาส่งผลให้ความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองค่ะความตื่นเต้นมากไป over excitement จะทำร้ายหัวใจค่ะร่างกายแยกไม่ออกนะคะระหว่างความตื่นเต้นเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายการตื่นเต้นสุดขีดก็ทำให้หัวใจทำงานหนักเกินไปได้ค่ะส่วนความกังวลคิดมาก worry ก็จะทำร้ายกระเพาะอาหารและม้ามนะคะดร.เหมาบอกว่า 98% ของสิ่งที่เรากังวลมักไม่เกิดขึ้นจริงแต่ความกังวลนั้นไปขัดขวางระบบย่อยอาหารทำให้เกิดลมในกระเพาะหรือย่อยอาหารได้ไม่ดีค่ะส่วนความเศร้าโศกก็จะทำร้ายปอดทำให้ระบบภูมิคุ้มกันตกลงร่างกายก็อ่อนแอค่ะส่วนความกลัวจะทำร้ายไตความกลัวจะไปกระตุ้นสัญชาตญาณเอาตัวรอดทำให้ร่างกายหลั่งคอร์ติซอลและอะดรีนาลีนเหมือนกับตอนที่เราปวดปัสสาวะเวลาตื่นเต้นค่ะซึ่งก็สูบพลังงานจากไตอย่างหนักนั่นเองค่ะ

ุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับน้องณัฐาพรล่าเต็นนักเรียนชั้นม.3รางวัลชนะเลิศการประกวดคัดลายมือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาทจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการในกิจกรรมลองเล่น Learn Open House 2026จัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาขอชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจและความสามารถของน้องๆ นะคะที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับวารีเชียงใหม่โดยมีคุณครูผู้ดูแลและคำแนะนำตลอดการแข่งขันคือคุณครูสายชนธัญแก้วและครูจิราภาสุภาพันธ์ค่ะการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ

0: ุด
1: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
0: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
1: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
0: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
2: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่
3: วนัสสนัน
0: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้า
2: ร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
3: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
0: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
3: ฮองเจียงใหม
0: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสสนัน
2: เจิญจวนกันมาที่วนัสสนัน
0: ร้านวนัสสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
2: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
0: ร้านวนัสสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
3: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
2: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
0: มนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
3: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
0: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
2: มนต์นมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน
0: 053-214-410
1: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนต์นมสดขยายสาขาภาย

0: ททแม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
1: และสาขาถนนสมโพธิ์เชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี่ย
0: มนนุ่มสุด
2: คุณผู้ฟังคะเชิญเติมเต็มความสุขที่หลากหลายที่แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนโดยเฉพาะชั้น2นะคะกับความบันเทิงที่ครบครันและทันสมัยเติมความสุขใกล้บ้านคุณกับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์สถาบันกวดวิชาจากคู่มองมิสเตอร์ DIY ชั้น2ยังมีศูนย์รวมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีจาก JIB Sportwear ศูนย์รวมเสื้อผ้ารองเท้าและอุปกรณ์กีฬามาเติมเต็มความสุขความสนุกสนานให้กับน้องๆกับ Echo Fantastic นอกจากนี้ยังมีศูนย์รวมมือถือขนาดใหญ่นะคะกับแจ่มฟ้า Lifestyle Center โรงเรียนสอนเทควันโดไบเล่ลำพูนและที่นี่ยังมีความอร่อยที่หลากหลายกับศาลาฟู้ดคอร์ทศูนย์อาหารแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร้านอาหารและกาแฟจาก Bright Brew อย่าพลาดนะคะร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสีสันแห่งการจับจ่ายที่สบายใจณศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ
0: Mass FM Your Happiness Our Happiness

0: ผู้ฟังคะวันนี้ฟอร่าบีขอแนะนำฮันนี่เวนิก้าสูตรใหม่ประโยชน์เพิ่มขึ้นอร่อยเปรี้ยวอมหวานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีพรีไบโอติก 2,500 มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยให้ขับถ่ายง่ายปรับสมดุลจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้นะคะเพราะนั้นจะหมดปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อไม่ทิ้งสารตกค้างเพราะหมักน้ำผึ้งดอกลำไยแบบธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นด้วยปริมาณกรด 1.8% ดังนั้นจึงดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร่าบีไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะคะสำหรับฮันนี่เวนิก้าออริจินอลปรับสูตรใหม่เพิ่มปริมาณประโยชน์โดนใจรสชาติอร่อยเหมือนเดิมด้วยน้ำผึ้งหมักแบบธรรมชาติในถังไม้โอ๊กดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปแน่นอนและยังเพิ่มคุณประโยชน์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพรีไบโอติกรวมทั้งมีวิตามินซีต้านอนุมูลอิสระเสริมภูมิคุ้มกันสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร่าบีนะคะตามไปที่ฟอร่าบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสระเห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
5: มากอายุมากความเข้าใจ
6: ถาวรท่อไอเสีย
7: มากความรู้ใจมากประสบการณ์
8: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
9: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
10: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
8: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
0: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

อย่ายอมแพ้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นทุกวัน Better days are coming. Don't give up. Miracles happen every day.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลย้ำเศรษฐกิจไทยยังไม่มีคำว่าพอใจปรับคาดการ GDP ปีนี้เป็นร้อยละ 2.2 พร้อมเร่งประคองกำลังซื้อแก้ปัญหาโครงสร้างเร่งการลงทุนเพื่อสร้างงานให้คนไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งอยู่ระหว่างร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เปิดเผยว่าแม้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสช.ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569จากร้อยละ2เป็นร้อยละ 2.2 แต่รัฐบาลยังมองว่าเป็นระดับที่ไม่น่าพอใจและจำเป็นต้องเร่งผลักดันการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและสร้างงานให้แก่ประชาชนสำหรับเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ขยายตัวร้อยละ 1.9 สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 1.7 สะท้อนผลจากมาตรการประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทย Plus ที่มีส่วนช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนอย่างไรก็ตามไทยยังเผชิญความท้าทายสำคัญ3ด้านได้แก่วิกฤตพลังงานค่าครองชีพและกำลังซื้อรัฐบาลจึงจำเป็นต้องเร่งลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะด้านพลังงานควบคู่กับการสร้างแรงส่งจากการลงทุนภายในประเทศในไตรมาส2การลงทุนขยายตัวถึงร้อยละ13ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ13ปีโดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มดิจิทัลและ AI สะท้อนถึงโอกาสในการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับแนวทางดำเนินงานหลังจากนี้รัฐบาลจะมุ่งเน้น3ด้านได้แก่การประคองเศรษฐกิจและดูแลกำลังซื้อของประชาชนการเร่งเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและการเร่งลงทุนเพื่อสร้างอนาคตของประเทศโดยให้ความสำคัญกับการทำให้ผลประโยชน์จากการลงทุนกระจายไปสู่ผู้ประกอบการ SMEs และแรงงานไทยอย่างแท้จริงด้านนายกรัฐมนตรีระบุว่าตัวเลขเศรษฐกิจในขณะนี้ถือว่าโอเคแต่รัฐบาลยังไม่มีคำว่าพอใจเนื่องจากต้องการเห็นเศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้มากกว่านี้พร้อมกล่าวถึงการทำงานของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจว่ายิ่งกว่าพอใจอีกจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus
4: Allinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Allinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Allinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Allinamin X Plus
4: Allinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Allinamin X Plus
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
8: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
9: รถมือเชฟ อร่อยเพราะสามบัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
12: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
11: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
13: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
14: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
13: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
14: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
15: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
16: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
17: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92

อหน้ากันก็ทักทายกันบ้างนะคะจะได้ถามถ่ายกันไปเป็นยังไงสบายดีไหมใช้คำพูดดีๆแล้วกันนะคะอย่างน้อยงานเก่าของมิลลี่โอการค่ะก่อนนั้นอัศนีวสันต์กับคงเดิมกลับมาเจอกันรอบเย็น 17:17 กับวันอังคารนะคะ18 สิงหาคม 2569ไวเหมือนกันรุ่นนี้ก็วันพุธกลางสัปดาห์แล้วและช่วงเย็นบรรยากาศในการขับขี่การเดินทางก็ยังคึกคักเหมือนเดิมขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังเพิ่งอ่านข่าวเมื่อกี้เมื่อประมาณสัก2ชั่วโมงที่ผ่านมามีเหตุเกิดรถตู้พลิกคว่ำนะคะบริเวณดอยอินทนนท์ก่อนถึงน้ำตกดอกผาดอกเสี้ยวรถพังเสียหายยับเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บติดอยู่ในรถเป็นชาย1รายกู้ภัยเร่งใช้อุปกรณ์ในการตัดทางช่วยออกมาอย่างเร่งด่วนแล้วก็ส่งโรงพยาบาลนั่นเองฝากให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังขึ้นดอยนี้อะไรที่ต้องบอกว่าคนต้องชำนาญทางเท่านั้นแล้วก็ที่สำคัญต้องรู้เขาเรียกว่าการขับรถให้ชำนาญที่สุดกันละกันค่ะเพราะว่าค่อนข้างอันตรายทางดอยถนนบ้านเรานี่ค่อนข้างสูงมากๆขับขี่ด้วยความระมัดระวังไม่ว่าจะขึ้นดอยหรือว่าจะอยู่ในเมืองกะละตานะคะฟังเพลงเก่าด้วยการทุกเย็นแบบนี้เชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะหากลืมฉันได้อินคากับหมากเกม

วอร์ชันร้องคู่ซึ่งไม่รู้ว่าร้องกับใครนะคะเสียงเพราะทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังหลักๆ ก็คือเสียงของทัชนะตะกวดทุ่งกับอยากรู้ความจริงในเวอร์ชันที่ร้องคู่กันนั่นเองค่ะก่อนหน้านั้นเจเจตรินกับเก็บมันเอาไว้และศักดาภัทรศรีมากับหมากเกมนี้นะคะ 17:29 กับเวลาช่วงเย็นของเราและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับมิสูแสงชัยกันด้วยมาพร้อมกับโปรเด็ดโปรดีๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่เจอกันได้ที่งานนี้กับเชียงใหม่ออโต้โชว์ค่ะ18-24 สิงหาคมเริ่มวันนี้วันแรกเลยค่ะ11:00 น.-21:00 น.ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1เซ็นทรัลเชียงใหม่นะคะขับสนุกยกทัพความประหยัดมาให้คุณได้เลือกกันแบบยกกำลัง2กันเลยทีเดียวทั้งรุ่นของ New Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% ทุกรุ่นผ่อนเริ่มต้น 6,388 บาทลูกค้านิติบุคคลรับส่วนลดเพิ่มพิเศษอีกนะคะจองและออกรถภายใน31สิงหาคมนี้รับฟรีคูปองน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทด้วยค่ะหรือว่าจะเป็นคันนี้กับ All New Xpander Cross HEV ดอกเบี้ย 0% ผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,672 บาทพร้อมข้อเสนอสุดคุ้มค่ะรับประกันแบตเตอรี่10ปีขยายเวลารับประกันตัวรถนานถึง7ปีครอบครัวของมิซูบิชิรับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 10,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันM-Drive กันด้วยอยากได้ HEV ที่ทั้งประหยัดขับสนุกและพร้อมลุยทุกเส้นทางแวะมาเจอกับเราได้ที่งานเลือกคันที่ใช้สมัครคุณได้เลยค่ะ 18-24 สิงหาคมนี้กับเชียงใหม่ออโต้โชว์ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ที่เซ็นทรัลเชียงใหม่นั่นเองนะคะหรือว่าสะดวกในการไปเจอกับเราทั้ง3สาขาก็ยินดีให้บริการเหมือนเดิมสาขาแม่เฮียติดกับแมคโครหางดง0931400165สาขาแม่โจ้แยกรวมโชคค่ะ0864298251และที่สาขาลำพูนสันป่าฝ้าย0943139949ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook ของมิสูแสงชัยเชียงใหม่ได้เลยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเงินเก่าของเอ็มสุรศักดิ์วงไทยกับเหนื่อยค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: ใครคนนึงบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
7: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
7: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

รีบกระจากจากการแบบว่าเสียใจไปจนตายเนี่ยเพราะฉะนั้นทำดีต่อการไว้คิดซะว่าไม่มีพรุ่งนี้เราจะได้ทำตัวเองให้มีความสุขที่สุดแล้วก็บอกรักคนใกล้ๆตัวนะคะงั้นกล่าวของแอมสวรรค์เพลงนี้กับหากไม่มีพรุ่งนี้ค่ะและก่อนนั้นมีมาริวันจิมิน่าด้วยฉันรักของฉันจริงๆนะคะ17:47 นค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้ของเรามาพร้อมกับความอร่อยไปที่นี่รับรองว่าอิ่มท้องค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนก็อร่อยทุกอย่างสั่งได้เลยนะคะถ้าจีนชมจันพลัสค่ะร้านเปิดแล้วเรียบร้อย17:00 น-23:00 นเปิดร้านเปิดครัวพร้อมให้บริการให้คุณได้ฟินกับความอร่อยที่หลากหลายมากมายอยากทานอะไรก็สั่งได้กุ้งหอยปูปลาจัดมาให้ครบเลยค่ะคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเพื่อปรุงอาหารแบบให้คุณได้ทานแบบมีคุณภาพที่สุดแล้วก็อร่อยที่สุดด้วยทั้งกุ้งแม่น้ำใหญ่เผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นฉ่ำๆนะคะปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเนื้อปูหลนแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองค่ะหรือว่าจะเป็นปลาหมึกไข่ผัดกระปินะคะปูทะเล

ผัดพริกไทยดำหรือว่าจะเป็นเมนูอื่นของเรานะคะปูทะเลผัดผงกะหรี่แล้วก็มีปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างด้วยหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดต้มยำกุ้งนะคะกุ้งแช่น้ำปลากุ้งเหยียบน้ำยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันและอื่นมากมายทีเดียวเหมือนยกทะเลมาไว้ให้คุณได้เลือกกันค่ะและนอกจากนี้นอกเหนือจากความอร่อยแล้วเรายังพรีเซนต์บรรยากาศด้วยนะบรรยากาศที่นี่บาสบายสบายน่านั่งฝนไม่ตกนั่งสนสวนเลยค่ะร่มรื่นมากหรือจะเป็นโซนห้องแอร์แล้วก็โซนระเบียงบ้านบรรยากาศชิลๆพร้อมให้การดูแลคุณเสมอค่ะสนใจจองโต๊ะล่วงหน้าเผื่อว่าใครที่มีแพลนในการจัดงานเลี้ยงเราพร้อมให้บริการในการจัดงานเลี้ยงด้วยจะเลี้ยงขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ทุกขนาดความสุขรับพร้อมให้การดูแลคุณเสมอกับท่าจีนชมจันพลัสนะคะสำรองโต๊ะล่วงหน้าและสอบถามเพิ่มเติม0635251719เบอร์นี้ค่ะ0635251719นะคะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยพร้อมให้บริการทุกวันและทุกเย็นดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ได้ที่ท่าจีนชมจันพลาเซิร์ชคำนี้ได้เลยค่ะรับรองว่าอร่อยและตรงปกแน่นอนอย่าลืมแวะไปเจอกันได้กับความอร่อยดีๆที่คุณสามารถเลือกได้บรรยากาศชิลๆอาหารอร่อยรวมไว้ที่นี่กับท่าจีนชมจันพลาสยินดีให้บริการทุกๆวันนะคะโบสุนิสาลีจิกุลค่ะพรุ่งนี้จะรักฉันไหม

ธนพรค่ะและก่อนนั้นโบสุนิตาลีตะกุลกับพรุ่งนี้จะรักฉันไหมและตอนนี้เวลาของเราหมดแล้วด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณส่งท้ายกับความอร่อยรอคุณอยู่ทุกวันที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสเย็นนี้ไม่รู้จะทานอะไรไปท่าจีนเลยค่ะและคุณจะรู้ว่าความอร่อยทุกอย่างรวมไว้ที่นี่กับบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยบริการก็ประทับใจกับท่าจีนชมจันทร์พลัสส่งท้ายคุณฟังก่อนได้งานของใหม่เจริญบุระเพลงเวลาเหลือน้อยมากนะคะแพ้ใจอะคูสติกเวอร์ชันจากใหม่ค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเรดิโอทไวไลท์สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
9: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
4: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติเที่ยวนิสัยครับวันนี้เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังขับรถกลับบ้านเหมือนเดิมนะครับ 18:00 น.ถึง 19:00 น.ทาง 92.0 นะครับชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับ 10:00 น.ถึง 3:00 น.ทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและวอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสคอนเสิร์ตไทยนะฮะก็ประเดิมก่อนเลยทีเดียวเพราะเดี๋ยว26นี้คุณเสกโลโซนะฮะอันนี้ก็อย่างที่เรียนว่าคงต้องเช็คกันต่อนะครับเพราะว่าบัตรนะหรือว่าโต๊ะที่จองไว้นั้นเต็มตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์แล้วนะครับฉะนั้นก็ลองสอบถามเพิ่มเติมเอานะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ไทม์ไทยนะครับ19สิงหาคมที่ Warm Up The Best in Town 0534-00677นะครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับยังเยื้องกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับคุณผู้ฟังและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจนะครับอยู่ด้วยคุณฟังจนถึง19 นาฬิกากับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: บ่ายนี้อากาศร้อนนะฮะช่วงเช้านี่ผมยังแปลกใจว่าไม่มีแดดนะทำไมตอนบ่ายนี่แดดเปรี้ยงเลยทีเดียวเรียกว่า18นาฬิกายังใสๆอยู่เลยทีเดียวนะครับก็อาจจะเป็นช่วงฝนเว้นให้เราวัน2วันละมั้งผมว่านะแต่ก็ไม่ยังมีคำเตือนเรื่องฝนตกอยู่นะครับคุณผู้ฟังยังอยู่ในช่วงสัปดาห์ของฝนฟ้าอยู่นะฮะคุณผู้ฟังแต่เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยคุณฟัง2ทุ่มฟุตบอลไทยกับสิงคโปร์แมตช์ที่แล้วเราชนะเข้ามา3-1นะแมตช์นี้ก็จะมาดูกันอีกรอบนึงนะครับว่าใครจะคว้าชัยเข้าไปชิงชนะเลิศนะฮะไปนอนรอก่อนเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าไงก็ดูเสียตังค์นะฮะไม่ได้ฟรีประมาณนี้แหละฮะคุณผู้ฟังขับรถฟังเพลงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมสำหรับเย็นวันนี้กับ Radio Twilight จนถึง19 นาฬิกาครับ
1: Radio Twilight

0: Radio ทวายไลท์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: White Light
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิด

0: ตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

วลาหมดแล้วคุณผู้ฟังลาแค่นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ำวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมาพรุ่งนี้เจอกันใหม่ขอบคุณสวัสดีครับ Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียชวนนักลงทุนออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินหน้าทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานพิจารณาลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นระบุความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของภูมิภาคต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียชวนนักลงทุนออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนพร้อมขยายความร่วมมือ5สาขาน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียที่นครซิดนีย์โดยเชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียเข้ามาลงทุนในไทยและใช้ไทยเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียนเกือบ700ล้านคนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าปี2570ไทยและออสเตรเลียจะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งเป็นโอกาสยกระดับความสัมพันธ์สู่การลงทุนการสร้างงานและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดยไทยและออสเตรเลียมีโอกาสขยายความร่วมมือ5ด้านได้แก่เกษตรอาหารพลังงานสะอาดดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาขณะที่ไทยมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งฐานอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการค้าเชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียนพร้อมย้ำว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนผ่านกลไกไทยแลนด์ฟาสต์พาสเพื่อเร่งรัดการอนุมัติอนุญาตและให้โครงการลงทุนเดินหน้าได้เร็วขึ้นการพัฒนาทักษะแรงงานและการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนพร้อมระบุว่าความสนใจลงทุนในไทยยังอยู่ในระดับสูงโดยช่วงครึ่งแรกของปี2569มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI ประมาณ 61,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
3: Built in Thailand and you're not entering a single market, you're entering a region. Thailand and Australia already have a strong platform. Our free trade agreement has been in force for more than 2 decades and our economies are highly complementary. I see particular opportunities in 5 areas, agriculture and food, renewable energy and storage,digital and creative industries, advanced manufacturing, and education.
2: ทั้งนี้ BOI เชิญบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งร่วมพบปะภาคธุรกิจไทยเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพโดยหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่นครซิดนีย์นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบอร์ราเพื่อปฏิบัติภารกิจตามกำหนดการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้วาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินหน้าทบทวนโครงการราคาพลังงานพิจารณาลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพร้อมเร่งส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงแนวทางการทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนการนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยมีโอกาสปรับลดบางส่วนเพื่อให้การจัดเก็บเงินจากประชาชนถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากแม้เงินเพียง 40-50 สตางค์ต่อลิตรเมื่อคำนวณจากปริมาณการใช้น้ำมันตลอดทั้งปีจะมีมูลค่ารวมเป็นหมื่นล้านบาทจึงเห็นว่าต้องบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศสำหรับโครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ซึ่งกฟผ.จะทำหน้าที่เป็นศูนย์ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนโดยผู้ที่เลือกติดตั้งโซลาร์เซลล์จะได้รับส่วนลด 50,000 บาทต่อหลังคาเรือนพร้อมเดินหน้าโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนปริมประสภาภาครายงาน
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจาก SME ทะลุ 600,000 ล้านบาทเตรียมปรับเกณฑ์เพิ่มแต้มต่อให้ SME สกัดทุนใหญ่สวมสิทธิ์เริ่ม1ตุลาคมนี้
5: นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยผลการดำเนินมาตรการส่งเสริม SME เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือไทย SME GP ในปี2568ว่าการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงถึง 1.3 ล้านบาทถึง 1.8 ล้านบาทต่อปีซึ่งมีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME สูงกว่า 600,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 33.7 ของมูลค่ารวมอย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานยังพบข้อจำกัดด้านการกำหนดมูลค่าสัญญาสะสมเดิมและปัญหาที่ธุรกิจขนาดใหญ่ตั้งนิติบุคคลขึ้นมาเพื่อใช้สิทธิ์เข้าแข่งขันแทน SME สสว.จึงได้ร่วมกับกรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้สิทธิประโยชน์สามารถเข้าถึง SME ตัวจริงที่มีศักยภาพได้อย่างเต็มที่ประกอบด้วย3หลักเกณฑ์ได้แก่การให้แต้มต่อด้านราคาร้อยละ10การเพิ่มแต้มต่อด้านราคาให้อีกร้อยละ5และการปรับเกณฑ์มูลค่าสัญญาสะสมที่สามารถใช้สิทธิแต้มต่อราคาซึ่งทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลตระพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายแรงงาน4ฉบับเพิ่มสิทธิ์ผู้ทำงานบนเรือและผู้ประกอบการอาชีพที่บ้านพร้อมปรับระเบียบสวัสดิการรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกฎหมายสมรสเท่าเทียมรองรับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมทั่วถึง
6: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่ออุดช่องว่างทางกฎหมายและขยายความคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานและสังคมยุคใหม่ครอบคลุมคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมสาระสำคัญได้แก่ยกระดับระบบสวัสดิการคนประจำเรือผ่านการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.โดยกำหนดให้นายจ้างนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยตรงเพื่อรับสิทธิประโยชน์7กรณีพร้อมห้ามให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลา 22:00 น.ถึง 6:00 น.เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ILO ขยายความคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมการรับงานผ่านระบบออนไลน์และงานในภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและบริการกำหนดอายุขั้นต่ำ15ปีห้ามใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีหรือหญิงมีครรภ์ในงานอันตรายพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนและเพิ่มบทลงโทษกรณีค้างจ่ายค่าตอบแทนหรือคืนหลักประกันล่าช้าการรับรองสิทธิ์คู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ปรับสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมทำให้คู่สมรสทุกเพศได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลเงินทดแทนและค่าทำศพอย่างเท่าเทียมคาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลกว่า 12,000 คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสนธิกำลังหน่วยงานตรวจสอบแฟลตดินแดงพบพิรุธย้ายเด็กต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนายวรสิทธิ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างกลางกรุงทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่แฟลตดินแดงว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบห้องพักและทะเบียนบ้านที่มีความผิดปกติเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคณะทำงานตรวจสอบสำนักงานเขตดินแดงพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน44ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายขึ้นไปอยู่ในห้องเดียวขณะที่การสืบสวนพบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐกับเครือข่ายในหน้ามีพฤติการอนุมัติย้ายชื่อจำนวนมากในระยะเวลาสั้นรวมถึงพบการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าและปลอมลายมือชื่อเจ้าบ้านเพื่อนำไปใช้ประกอบการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3ราย และพยานรับรองลายมือชื่อ1รายด้านพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ระบุว่าจากการตรวจค้นพบห้องพักที่มีพื้นที่ไม่เกิน34ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือซ่อนคนจำนวน70ถึง100คนได้จึงเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎรโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการ
7: เพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ใหญ่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย mindset เดิมๆที่บอกว่าจะต้องหลบอยู่ตามชายแดนจะต้องใส่เข้าไปในบ้านที่เป็นหลังไม่ว่าจะเป็นบ้านล้างหรือไม่ล้างวันนี้ไม่ใช่วันนี้บ้านหนึ่งหลังอาจจะนอนได้เพียง3คนแต่บ้านเลขที่1หลังหรือห้องพัก1เลขมันสามารถซ่อนคนเนี่ยได้เป็นพันอันนี้คือสิ่งที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องตื่นตัว
1: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่ากรุงเทพมหานครพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานปราบปรามทุจริตอย่างถึงที่สุดโดยสั่งการดำเนินการทั้งทางอาญาและตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง3รายพร้อมให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบนอกจากนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบเชิงลึกไปยังสำนักงานเขตอื่นที่เข้าข่ายพบความผิดปกติเกี่ยวกับการออกบัตรสีชมพูและการแจ้งย้ายเข้านักวิจัยศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติสรุปสถิติแผ่นดินไหวปีนี้เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง100ปีโลกมีแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปเฉลี่ยปีละราว 10-20 ครั้งอยู่ในกรอบความผันผวนตามธรรมชาติ
8: รองศาสตราจารย์ภาสกรปนานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะนักวิจัยศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติเปิดเผยถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความรู้สึกร่วมในสังคมว่าเปลือกโลกกำลังเคลื่อนตัวถี่และรุนแรงขึ้นอย่างผิดปกติซึ่งหากพิจารณาข้อมูลจากสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USGS ตลอดทั้งปีนี้ทั่วโลกพบแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ตั้งแต่ 7.0 ถึง 7.9 จำนวน11เหตุการณ์โดยยังไม่มีเหตุการณ์ขนาด 8.0 ขึ้นไปเมื่อนำไปเทียบกับสถิติระยะยาว100ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2469 โลกมีแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปเฉลี่ยปีละราว 10-20 ครั้งและใหญ่กว่า 8.0 ประมาณปีละ1ครั้งชี้ชัดว่าจำนวนแผ่นดินไหวใหญ่ยังคงอยู่ในกรอบความผันผวนตามธรรมชาติเป็นกระบวนการที่เกิดซ้ำเป็นประจำที่สำคัญเกือบทั้งหมดเกิดตรงรอยต่อแผ่นธรณีภาคไม่ได้เกิดสเปสปะทั่วทั้งโลกส่วนสาเหตุที่ทำให้รู้สึกว่าแผ่นดินไหวเกิดถี่ขึ้นมีปัจจัยหลักจากความเร็วและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสื่อสารเครือข่ายตรวจวัดที่มีจำนวนมากขึ้นทำให้สามารถระบุตำแหน่งแผ่นดินไหวได้ราว 20,000 เหตุการณ์ต่อปีหรือเฉลี่ย55เหตุการณ์ต่อวันชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวัง16กลุ่มรอยเลื่อนทั่วประเทศเตรียมพร้อมใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหว
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวและรอยเลื่อนในประเทศไทยเพื่อวางมาตรการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเป็นระบบร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีโดยเปิดเผยว่าประเทศไทยมีกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังรวม16กลุ่มรอยเลื่อนครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้อาทิรอยเลื่อนแม่จันรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์และรอยเลื่อนระนองซึ่งที่ผ่านมาแผ่นดินไหวในไทยส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็กแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวและอัตราเร่งของพื้นดินรวมกว่า180แห่งทั่วประเทศเพื่อเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันปภ.ได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดเกณฑ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวบนบกในไทยตั้งแต่ขนาด 4.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ขนาด 6.0 ขึ้นไป แผ่นดินไหวบริเวณอันดามันตั้งแต่ขนาด 7.0 ขึ้นไปและภัยสึนามิตั้งแต่ขนาด 7.6 ขึ้นไปที่มีความลึกน้อยกว่า100กิโลเมตรทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะส่งข้อความแจ้งเตือนสถานการณ์เป็นลำดับแรกจากนั้นปภ.จะส่งข้อความแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยตามในทันทีพร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กลุ่มรอยเลื่อนและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้รู้เท่าทันภัยและไม่เกิดความตื่นตระหนกเมื่อเกิดสถานการณ์จริงฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราวงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเสริมความมั่นคงด้านน้ำและความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
10: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ถึง2575วงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเพื่อเพิ่มการกักเก็บแหล่งน้ำต้นทุนประมาณ19ล้านลูกบาศก์เมตรเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ภาคการเกษตรและประชาชนรวมถึงรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โครงการจะช่วยพื้นที่เกษตรประมาณ 10,000 ไร่ในฤดูฝนและ 3,000 ไร่ในหน้าแล้งสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ EEC จังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีตลอดจนสนับสนุนการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกงตลอดอายุโครงการ50ปีคาดว่าจะเกิดผลประโยชน์ทั้งด้านการเกษตรการอุปโภคบริโภคด้านการประมงและจับสัตว์น้ำรวมกว่า 6,082 ล้านบาททั้งนี้คณะรัฐมนตรีกำชับให้กรมชลประทานเร่งจัดหาที่ดินจ่ายค่ารื้อย้ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงเร่งขอหนังสืออนุญาตใช้พื้นที่จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมดำเนินมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามแผนงานที่กำหนดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการไม่มีอำนาจสั่งการโดยตรงเรื่องกำหนดทรงผมนักเรียนแต่ให้สถานศึกษาพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่ง
11: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้รายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียนซึ่งได้มีการปรับปรุงไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2568ทั้งนี้สืบเนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการทบทวนประเด็นดังกล่าวอีกครั้งโดยเสนอให้เปิดโอกาสและให้อำนาจสถานศึกษากำหนดแนวทางการไว้ทรงผมของนักเรียนอย่างเหมาะสมและมีความยืดหยุ่นซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ส่งข้อเสนอดังกล่าวรวม2ประเด็นให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาและกระทรวงได้ดำเนินการพิจารณาพร้อมรายงานผลกลับต่อคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วในประเด็นแรกเกี่ยวกับการให้อิสระแก่โรงเรียนในการกำหนดแนวทางเรื่องทรงผมของนักเรียนนั้นกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่ากระทรวงไม่มีอำนาจกำหนดให้โรงเรียนหรือนักเรียนต้องไว้ทรงผมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยตรงเนื่องจากเป็นเรื่องที่สถานศึกษาต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่งส่วนประเด็นที่2ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแก้ไขรายละเอียดในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ให้ระบุเรื่องทรงผมเป็นสิทธิของเด็กนั้นกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถกำหนดรายละเอียดดังกล่าวเพิ่มเติมได้เนื่องจากสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของเด็กและนักเรียนเป็นหลักไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการกำหนดสิทธิด้านทรงผมโดยตรงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ข่าวดีสำหรับเด็กไทยและพี่น้องเกษตรกรโคนมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 580,000 คนจากเดิมที่โครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงประถมศึกษาปีที่6การขยายสิทธิ์ครั้งนี้จะช่วยให้เด็กในช่วงวัยกำลังเติบโตโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัว ที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจได้รับโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัยมากยิ่งขึ้นและจะยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้านหนึ่งการเพิ่มจำนวนนักเรียนในโครงการจะช่วยการเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบภายในประเทศลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างตลาดที่มั่นคงและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโคนมสำหรับเด็กกลุ่มใหม่มีแผนเริ่มได้รับนมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2569และภายในปีการศึกษา2570จะรวมเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอย่างเต็มรูปแบบเรียกได้ว่านมกล่องหนึ่งไม่ได้เพียงช่วยเติมโภชนาการให้เด็กแต่ยังช่วยเติมรายได้ให้เกษตรกรและช่วยให้อุตสาหกรรมนมไทยเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
15: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการพบหารือกับนายริชาร์ดมาลรัฐมนตรีกลาโหมออสเตรเลียที่กรุงแคนเบอร์ราเมืองหลวงของออสเตรเลียในวันนี้ที่ระบุว่าญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่มีความรุนแรงและซับซ้อนที่สุดนับตั้งแต่การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2พร้อมเน้นย้ำว่าความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเกาหลีใต้ที่ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำอังกฤษที่ระบุว่าอังกฤษจงใจยกระดับวิกฤตสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนหลังมีรายงานว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่ผลิตในอังกฤษถูกนำไปใช้โจมตีเป้าหมายทางทหารและอุตสาหกรรมของรัสเซียรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันและคลังสินค้าซึ่งสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ากว่า 35,000 ล้านปอนด์หรือประมาณ 1.5 แสนล้านบาทพร้อมระบุว่าอังกฤษมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและการโจมตีของยูเครนและจะต้องชดใช้กับการกระทำดังกล่าวด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมของอังกฤษกล่าวว่าอังกฤษยังคงยืนหยัดเคียงข้างยูเครนและมุ่งมั่นจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยูเครนจำเป็นต้องใช้ในการป้องกันการรุกรานของรัสเซียต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21 สิงหาคม 2569ฉบับที่7ในช่วงวันที่18 ถึง 21 สิงหาคม 2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19 ถึง 21 สิงหาคม 2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77ซนติเมตรและเวลา 21:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21ซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง43ซนติเมตรและเวลา 15:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น
16: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
17: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอน

ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญชาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
6: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคม2569อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสั่งการเร่งด่วนให้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าพลุคนเคร่งการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026รัชนกอินทนนท์เก็บชัยชนะผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:19 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิลยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เวลา 16:11 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอราษฎรกรพิพัฒน์พระบรมมหาราชวังนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสครบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถศิลป์ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ส่งขับเคลื่อนงานศิลปาชีพสู่อนาคตอย่างยั่งยืนนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตจัดแสดงเรื่องราวของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้วยเรื่องราวความสำเร็จด้วยการต่อยอดงานศิลปาชีพไปสู่อนาคตใน4หัวข้อประกอบด้วยหัวข้อ The Beginning จัดแสดงจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพหัวข้อ Strong Root Lasting Growth นำเสนอเรื่องราวการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความสงบสุขและความร่วมมือผ่านการจัดแสดงงานหัตถกรรมที่หลากหลายประเภทควบคู่กับเทคโนโลยีหัวข้อEmpowering People Strengthening Community นำเสนอการพัฒนาบุคคลผ่านการฝึกอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในชุมชนสืบทอดแรงบันดาลใจและเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นที่สร้างพลังให้แก่ชุมชนและหัวข้อ New Face New Face สรุปบทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและคุณประโยชน์ต่อสังคมนำเสนอการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปะร่วมสมัยตลอด5ทศวรรษที่ผ่านมามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้บรรลุเป้าหมายในการสร้างอาชีพอนุรักษ์ภูมิปัญญาและยกระดับงานหัตถกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและสืบสานงานศิลป์อันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ งกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงแคนเบราแล้วเตรียมหารือนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเพื่อกระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางออกจากนครซิดนีย์มายังกรุงแคนเบราโดยเดินทางถึงเวลา 21:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าไทย3ชั่วโมงเพื่อปฏิบัติภารกิจเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้ตามคำเชิญของนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยภารกิจที่กรุงแคนเบรานายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในวันที่19สิงหาคม
3: Refresh Refill the music
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
6: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้แวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
9: Refresh

0: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
1: ์ผลิตรายการโดย CMV Media

ียงใหม่ Variety Talk นะฮะ รายการ Talk ใน Variety ที่ผสมผสานบันเทิงประกาศแจ้งเตือนต่างๆเอามาผสมผสานกันอย่างลงตัวนะครับผมธิติพันธ์จะอยู่กับคุณผู้ฟังในช่อง TikTok Live เชียงใหม่ Variety Talk แห่งนี้นะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ 20:00 นถึง 3:00 นโดยประมาณนะครับแล้วก็ลิงก์สัญญาณของอากาศไปที่ FM 92 MHz เชียงใหม่ Radio และที่เชียงใหม่ radio.com นะครับติดตามฟังทางระบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับไฮไลท์ของรายการจะโพสต์ไว้ในแฟนเพจ Facebook ของรายการนะครับแล้วก็ TikTok และ YouTube ชื่อเดียวกับรายการเลยเชียงใหม่ Variety Talk นะครับก็ติดตามกันได้ครับวันนี้วันอังคารที่18สิงหาคม2569รายการยังเสนอรายการออกเป็น2ช่วงเหมือนเดิมนะครับช่วงเชียงใหม่ทอประกาศแจ้งเตือนให้ทราบความเคลื่อนไหวต่างๆที่เป็นงานเป็นการหน่อยนะครับข่าวสารที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นของเชียงใหม่เองของภูมิภาคนี้หรือว่าของประเทศนี้นะครับของโลกนี้ด้วยนะครับก็จะมาคุยไว้ในช่วงที่1ชื่อช่วงว่าเชียงใหม่ทอล์กช่วง Variety Talk ครับก็เป็นช่วงที่ผสมผสานนะครับเรื่องของเขาเรียกว่ายังไงดีอัปเดตข่าวสารบนโลกออนไลน์เป็นหลักนะครับอัปเดตข่าวสารบนโลกออนไลน์เป็นหลักว่าช่วงนี้มีข่าวสารอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องที่จะมีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณๆนะครับก็จะเอามาไว้ในช่วงที่2รวมถึงถ้ามีเวลาก็จะแถมท้ายเรื่องของเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพด้วยก็จะมาไว้ในช่วงที่2นะครับ2ช่วงของรายการนะฮะวันนี้ทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ใน FM 92ด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านที่กรุณาติดตามขอบคุณมากนะครับทางออนไลน์ด้วยนะครับเชียงใหม่ radio.com และในห้อง TikTok Live แห่งนี้นะครับคุณ Be Happy สวัสดีนะครับคุณอุไลวันคุณอาลีใบคุณชนาที่คุณสวัสดีนะครับคุณแป้นพิมพ์สวัสดีครับนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคุณอัศวิน A1 สวัสดีคุณเอกลินพีซฟูลสวัสดีวันที่รอฝนอีกวันวันนี้ร้อนมากนึกว่าจะตกไม่ตกเลยตอนบ่ายสี่นี่ร้อนมากๆนะครับร้อนแสบเลยนะครับคุณคิดไม่ออกสวัสดีนะครับคุณคิดไม่ออกคุณแม่จันทาสวัสดีครับเนี่ยวันนี้บอสนิวเทลผมกำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางเดี๋ยวก็คงจะเข้ามามอนิเตอร์ผมเรียบร้อยแล้วล่ะเอาละครับพักสักครู่ฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงของเชียงใหม่ทอล์กเหมือนเดิมสักครู่เดียวครับ

0: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922 2579
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเด
0: สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.คุ้งพยาเชียงใหม่.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
3: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วงเชียงใหม่ Talks
5: ช่วงเชียงใหม่ทอล์คครับคุณผู้ฟังทักทายคุณผู้ฟังที่เข้ามาอยู่ในห้องไลฟ์เพิ่มเติมคุณโก้ S20 ครับคุณหนูฟ้าใสครับบอสนิวเทลของผมมาแล้วสวัสดีครับนะฮะคุณนายคานมิวสวัสดีนะครับคุณโพนี่ขี่ไดโนเสาร์สวัสดีครับคุณมาม่าพิกกี้ฮะสวัสดีนะครับคุณหมอทีมใจล่าสวัสดีครับคุณหมอทีมนะฮะคุณซินฮัชสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับคุณชดาที่คุณทักทายกันไปแล้วนะครับผมป่าแชมป์ป่าแชมป์บอกว่าหน้าผมเหมือนมาสเตอร์ลิขิตผมหล่อกว่ามาสเตอร์ลิขิตตั้งเยอะนะครับหน้าเหมือนมาสเตอร์ลิขิตมาสเตอร์ลิขิตเดี๋ยวนี้ไม่หล่อเลยนะไม่หล่อเลยครับป้าแชมป์ถามมาสปอตตัวนี้ยังมีอยู่เหรอคือสปอตตัวนี้ผมยกทั้งสปอตทั้งจิงเกิลช่วงอะไรพวกนี้นะครับ ID รายการนำยกมาจากปี2014หมดตั้งแต่ตอนที่ตอนประมาณปี2014ถึง2016ตั้งแต่ตอนที่หลวงน้องแม็กยังเป็นคาราวาสอยู่เนี่ยเขาที่เขาทำไว้ให้ผมยกมาใช้หมด ก็เปิดสปอตตัวนี้ทีไรก็คิดถึงอยู่นะครับคุณจ้าซีซั่นสวัสดีครับคุณจ้าซีซั่นสวัสดีครับเนี่ยโชคดีอย่างคุยกับป้าแชมป์ไม่จบโชคดีก็ยังเก็บไว้คือไม่นึกว่าไม่คิดว่าจะได้กลับมาทำรายการวิทยุนะป้าแชมป์แต่ว่ามันจังหวะมันมาแล้วโอกาสมันมาเราก็รักงานนี้ด้วยเราก็เอามาทำปรากฏว่าไปค้นดูไฟล์เก่าๆของ CMV Media ก็นึกถึงความสนุกในช่วงนั้นเหมือนกันนะครับก็เลยยกเอาบรรยากาศเดิมๆมาทำรายการในรูปแบบออนไลน์แต่ก็ยังมีลิงก์สัญญาณไปที่ FM 92อยู่นะครับก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งเขาคงเป็นงานที่ทำไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าชอบพูดอยู่แล้วนะครับมันมีอายุมันมีเกษียณงานเนี่ยนะครับตราบใดที่มีสปอนเซอร์นะตราบใดที่มีสปอนเซอร์สนับสนุนแล้วก็อยู่กันไปเรื่อยๆนะครับคุณจูสวัสดีครับคุณจูบอกรอฝนอยู่นะคะไหนว่าจะหนักน่าจะเป็นพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้ตั้งแต่ช่วงสายๆก็น่าจะยาวทั้งวันถ้าตามอินโฟกราฟิกของอากาศนะครับแล้วก็ตามแผนที่อากาศในมือถือนะแล้วก็มันก็ล้อกับการพยากรณ์คือผมสังเกตดูละเวลามีพยากรณ์อากาศอะไรก็ตามนี่ครับบอกว่าจะมาวันนี้เนี่ยมันจะมาเป็นวันพรุ่งนี้ไม่รู้เป็นไงนะมันจะเลทไปวันนึงตลอดนะแต่ว่าก็ถือว่าบ่อยนะครับแต่ถ้าตรงเวลาก็เคยมีเหมือนกันก็รอนะครับก็ว่าเราจะวางแผนการเดินทางอะไรยังไงนะครับอย่างวันพรุ่งนี้เนี่ยภาคเหนืออย่างเมื่อวัน40ก็ขึ้นมาเป็น 60% ภาคกลาง 60% ปริมาณฝนนะครับภาคอีสาน 60% ภาคตะวันออกกรุงเทพปริมาณ 60% หมดเลยครับมันเพิ่มปริมาณขึ้นมาแล้วภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 40% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 60% นะครับก็เป็นรายงานอากาศนะครับแล้วก็พูดถึงภาคเหนือนะครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่แล้วก็ตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเยอะเลยนะครับหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางกาญจนบุรีสระบุรีนะครับภาคตะวันออกครับนครนายกจันทบุรีตราดนะครับภาคใต้ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสรวมถึงนะครับระนองพังงาตรังสตูลนะครับนี่ฝั่งตะวันตกนะฝั่งอันดามันเมื่อกี้ฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกนะครับกรุงเทพปริมณฑลก็เหมือนกันนะครับ 60% ลวดนะก็ถือว่าหวังว่าจะให้มาเนี่ยเพราะว่าร้อนจริงๆกลัวต้นไม้ผมเอาลงต้นไม้ใหม่ด้วยคือ ไม่กล้ารดน้ำเยอะนะครับช่างที่เขาเอาต้นไม้มาลงให้ผมเนี่ยเขาบอกว่าช่วงเอามาลงใหม่เนี่ยอย่าเพิ่งรดน้ำเยอะเกินอย่าไปกลัวมันตายมันไม่ตายหรอกนะครับเพราะว่ารากมันเริ่มออกมาจากตุ้มแล้วนะครับขอให้ดินมันมีความชื้นก็พอลดถ้าดูว่าดินข้างบนเริ่มแห้งแค่พรมๆพอเพราะว่าใต้ดินน่ะมันชื้นอยู่แล้วแต่ขอให้โชยน้ำก็คือทำเป็นฝอยเป็นละอองขึ้นไปให้เหมือนฝนตกให้ใบให้ต้นลำต้นมันมีความเย็นอย่าไปร้อนจัดประมาณนี้นะครับก็ทำอยู่แต่ว่ากำลังเริ่มห่วงว่าถ้าฝนมันตกแช่3วันจริงๆเนี่ยมันจะหลุมที่ขุดเนี่ยมันจะระบายน้ำทันไหมถ้าระบายน้ำไม่ทันแล้วมันกลายเป็นแบบตุ่มมันแช่เนี่ยกลัวว่ารากจะเน่าแต่ว่าป้องกันไว้ละปลูกลงไปแค่ครึ่งเดียวปลูกลอยๆขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ดินปลูกคุณภาพดีที่ไม่ใช่ดินล้วนมันจะตันนะครับก็ใช้ดินที่มันเขาผสมพวกใบกล้ามปูผสมพวกแกลบอะไรพวกนี้ก็ดูแล้วน่าจะรอดนะต้นเป็นต้นแคนาชอบมีความรู้สึกว่าชอบเป็นส่วนตัวนะภรรยาผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าบอกว่ากลัวว่ามันจะใหญ่โตแล้วก็ถึงเวลาฤดูผัดใบมันจะร่วงหนักเลยนะครับเพราะว่าเขาร่วงหลังทั้งต้นนะครับก็กวาดกันเหนื่อยเลยนะครับแต่ว่าไม้ที่ผลัดใบนะคุณผู้ฟังจะโตเร็วไม้ที่ไม่ค่อยผัดใบเนี่ยคือไม้ที่ประเภทไม่ผัดใบเลยเนี่ยแค่ทิ้งใบที่มันแห้งเนี่ยมันจะโตช้าอันนี้คือกูรูทางด้านเรื่องต้นไม้เขาเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่า ต้นนี้ก็คงจะไม่ให้ใหญ่โตเท่ากับบ้านเก่าแล้วล่ะนะครับก็จะเอาสูงประมาณสักไม่เกิน4เมตรนะครับแล้วก็แต่งพุ่มให้สวยๆให้เป็นร่มเงาสวยๆนะครับเน้นเลี้ยงลำต้นให้โตๆหน่อยเพราะว่าผิวสีลำต้นมันสวยนะฮะแล้วก็เวลาดอกมันร่วงลงมานะดอกมันเอามาลวกจิ้มน้ำพริกได้คุณแม่ผมชอบจิ้มน้ำพริกปลูกต้นนี้นี่คืออยากจะให้ไม่ต้องคุณแม่ไปเก็บดอกที่อื่นรอเก็บของที่บ้านนี่แหละครับลงมีให้กินได้แน่นอนนะครับเอาคุณฟังครับตอนนี้นะเรื่องของเดี๋ยวนะเรื่องของไต้หวันนะเล่าให้ฟังนิดนึงที่ไต้หวันเนี่ยครับเขาออกมาประกาศแล้วประธานาธิบดีของไต้หวันบอกว่าปีหน้าจะแจกตังค์10,000ให้พลเมืองทุกคนเขาบอกว่าคนที่ได้รับเงินนะคุณจะเอาเงินไปใช้อะไรก็ได้ไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งนั้นอย่างอิสระเลยเพราะว่าไต้หวันครับปีนี้ครึ่งปีแรกเขาประกาศครับ GDP ประเทศเขาโต 14.15% โอ้นี่คือรวยไม่ไหวแล้วของจริงของไต้หวันครับของไต้หวันนะแล้วก็อีกเรื่องนึงอ่ะเรื่องนี้ผมอ่านไปก็ขำไปแต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องขำแต่มันก็น่าขำนะคุณผู้ฟังกรณีมันมีเพจ Facebook อันนึงครับโพสต์ข้อความระบุข้อความบอกว่าประเทศไทยขึ้นทะเบียนยาบ้าหรือว่าเม็ดแอมเฟตามีนเป็นมรดกโลกกับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และก็วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกนะครับไอ้เรื่องนี้นะบอกเลยคุณผู้ฟังมันเป็นข่าวปลอมแน่นอนนะครับกระทรวง DE นี่เขาก็ออกมาประกาศแล้วเตือนแล้วบอกว่าเป็นข่าวปลอมนะกระทรวงยุติธรรมก็ออกมาเตือนแล้วเป็นข่าวปลอมขอความกรุณางดแชร์นะครับยาบ้าเนี่ยครับเขาบอกว่ามันเป็นยาเสพติดให้โทษที่ผิดกฎหมายไม่สามารถเอาไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้นะครับจากการตรวจสอบพบว่าเป็นการแต่งเรื่องขึ้นมาครับโดยมีหลักฐานเนื้อหาที่สร้างโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI โทษ AI ละ AI รับจบหมดนะครับแล้วนี้ก็มีการติดแฮชแท็กนะครับเสียดสีนะครับเป็นการจงใจสร้างข่าวปลอมเชิงเสียดสีนะครับอันนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังสวัสดีครับพี่ต๋ำครับคุณสมยอดยั่งยืนสวัสดีครับคุณเต็มสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีคุณยายหมูครับสวัสดีครับกันต่อนะคุยกันต่อคุณอัศวินเมื่อวานได้เข้ามาหรือเปล่าผมบอกว่าผลนิด้าโพเขาสำรวจและทีมยอดนิยมสูงสุดในประเทศไทยในดวงใจคือใครทีมคุณนะได้ที่1นะลิเวอร์พูลอ่ะเนี่ยดินขอแสดงความยินดีด้วยคุณนิมนต์สวัสดีครับคุณก้อยรัชดาพรสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับนะฮะเรื่องรถ EV ผมไม่คุยละนะครับข้ามไปเลยแล้วก็แล้วกันเพราะว่าเป็นเรื่องของภาษีเขาหน่อยเดี๋ยวเขาไปคุยกันเองว่าตอนนี้ได้ข่าวมาว่าโตโยต้าก็คงจะยังไม่มีการตัดสินใจในระยะใกล้นี้เรื่องของการย้ายฐานผลิตไปที่อินโดนีเซียตามที่อินโดนีเซียเขาเปิดคางให้ชกเลยนะครับคุณโตโยต้าคุณอยากได้อะไรคุณบอกผมมาขอให้คุณย้ายฐานการผลิตจากไทยมาอยู่ที่อินโดแล้วกันนะครับโตโยต้าก็ยังบอกขอคุยกับไทยก่อนเรื่องแรกที่โตโยต้าคุยก็คืออย่างที่เล่าให้ฟังครับบอกว่าขอให้มีการคิดในส่วนของภาษีสรรพสามิตให้เป็นธรรมกับการแข่งขันหน่อยนะครับภาษียกเว้นภาษีให้รถไฟฟ้าจีนเยอะรถญี่ปุ่นก็เรียกว่ายังไงดีแข่งขันยากเขาทำราคาแข่งขันด้วยไม่ได้นะครับเนี่ยแต่ว่าตื้นลึกหนาบางเบื้องหน้าเบื้องหลังการลดกี่เปอร์เซ็นต์ในประเภทไหนบ้างลดที่นำเข้าลดกี่เปอร์เซ็นต์ลดที่เอามาประกอบผลิตในประเทศไทยลดกี่เปอร์เซ็นต์อะไรนี้คือผมไม่ลงรายละเอียดเดี๋ยวรอดูความชัดเจนอีกทีนึงก่อนว่าตอนนี้คุณเด็กนิติรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีคลังก็กำลังดูเรื่องนี้อยู่นะครับกำลังดูเรื่องนี้อยู่ก็คิดว่าน่าจะมีการตัดสินใจที่เป็น เป็นประโยชน์กับทางฝั่งโตโยต้าหรือว่ารถยนต์แบรนด์อื่นที่ตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยบ้างให้เขาบ้างนะครับเขาอยู่กับเรามาตั้ง50 ปีแล้วนะฮะแล้วก็การบริการของเขาศูนย์บริการอะไรอะไรก็คือลูกค้าก็ไม่ค่อยลูกค้าไม่เดือดร้อนนะก็มีบางแบรนด์ที่สนับสนุนเขาผมหมายถึงรถไฟฟ้านะนะครับเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยก็เขาเรียกว่ายังไงอะตีหัวเข้าบ้านใช่ไหมขายเสร็จแล้วก็พอบริษัทแม่ที่เริ่มมีปัญหากับการจ่ายเงินกับซัพพลายเออร์ก็เลยปิดบริษัทแล้วคนที่ใช้รถแบรนด์นี้ทำไงศูนย์บริการก็ไม่มีแล้วก็ต้องไปซ่อมกับอู่นอกก็ไปลุ้นเรื่องอะไรครับเรื่องของการดูแลเป็นระยะซึ่งมันเป็นอย่างเงี้ยมันดูแล้วมันไม่ค่อยปลอดภัยกับผู้บริโภคเท่าไหร่ในระยะยาวนะครับตอนนี้นะฮะมีสถิติออกมาซึ่งเป็นสถิติที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับท่านผู้สูงอายุหรือว่าท่านที่ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์ครับคุณผู้ฟังตอนนี้ที่เฉพาะเชียงใหม่นะรับเรื่องแจ้งความเข้ามาแล้ว 11,163 เรื่องสั่งปิดกั้นเพจหรือว่าช่องทางออนไลน์ที่เป็นช่องทางหลอกลวงเนี่ยนะครับสแกมเมอร์อะไรพวกนี้ปิดกั้นไปแล้ว 14,384 รายการโอ้โหเยอะมากเยอะที่สุดคือช่องทางที่ Facebook 11,077 รายการ Account นะ LINE 1,977 Account TikTok 1,330 Account นะบัญชีม้าถอนเงินประมาณ 2,000 ครั้งอันนี้สถิติวัดจากไหนได้ไหนไม่รู้นะครับเพิ่งแถลงไปเมื่อวานนะครับอันนี้ก็บอกแจ้งเตือนกันนะเรื่องของลูกหลานโทรมาขอตังค์บอกว่าเดือดร้อนอย่างโน้นอย่างนี้อย่าเพิ่งรีบเชื่ออย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งใจอ่อนเขาจะพยายามมีวิธีการที่ทำให้เราตกใจที่ทำให้เรากลัวที่ทำให้เราต้องรีบโอนนะครับขอให้บอกว่าแป๊บนึงวางหูไปก่อนแล้วก็โทรกลับไปเช็คกับต้นเรื่องนะโทรกลับไปเช็คกับหลานจริงๆของเราก่อนว่าเขาได้โทรมาจริงไหมนะครับแต่ว่าในส่วนของแก๊งมิจฉาชีพมันมีวิธีการด้วยล่ะในการที่จะดักทางเพราะนั้นอย่าไปเชื่อง่ายๆเอางี้ดีกว่านะครับก่อนที่จะจบช่วงไม่ก่อนที่จะคุยเรื่องของเชียงใหม่จบจะไปได้ไปคุยเรื่องอื่นในช่วงแรกนี่นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ17-23 สิงหา18-23 สิงหาครับภาคเหนือฝน 60% ถึง 80% นะครับนะแล้วก็ฝนตกหนักมากอาจจะมีในบางพื้นที่ช่วงวันที่19-21ย้ำอีกครั้งด้วยความห่วงใยเอาละครับคุยกันต่อนี่ไปดูความเคลื่อนไหวที่ส่วนกลางกันบ้างนะครับตอนนี้ดูข่าวนี้แล้วผมค่อนข้างตกใจมากตำรวจนะเขาไปตรวจสอบอันนี้เป็นเรื่องต่างด้าวนะนะเป็นเรื่องต่างด้าวตำรวจนี่คือเขาไปตรวจสอบที่แฟลตการเคหะนะเดี๋ยวนะคือเนี่ยนะผมดูต้นเรื่องก่อนเดี๋ยวจะงงจะได้เล่าเป็นฉากๆนะครับตอนนี้เหยื่อไฟไหม้ที่โรงเบียร์เบียร์นราธิวาสนี่เสียชีวิตเพิ่มอีก2รายแล้วนะครับตอนนี้รวมเป็นเสียชีวิต41รายโอ้นะครับอันเนี้ยคุณฟังคืออย่างนี้รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์แล้วก็ตำรวจรองผบ.ตร.เนี่ยนะครับเขาไปปิดล้อมตรวจค้น7เป้าหมายปฏิบัติการนี้เขาตั้งชื่อว่ากวาดบ้านกลางกรุงเขาไปบุกทลายแฟลตดินแดงครับสาเหตุคือ สงสัยว่าจะมีการทุจริตยัดชื่อคนต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านไปทลายพร้อมกับถือหมายจับไป7หมายใน7หมายนั้นเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3คนเป็นเจ้าหน้าที่และแนวหน้า3คนเป็นคนที่ลงชื่อรับรองลายมือชื่อในเอกสารราชการ1คนรวมเป็น7นะครับคือเบื้องหลังเรื่องนี้ตั้งแต่เดือนเมษาถึงมิถุนายน69คณะทำงาน DOPA Nice คือของมหาไทยนี่แหละนะครับเกี่ยวกับพวกทะเบียนราษฎร์เนี่ยเขาไปตรวจสอบสำนักงานที่เขตดินแดงไปเจอความผิดปกตินะครับเอ๊ะทำไมเขตนี้มันมีคนย้ายมันมีการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านผิดปกติคุณผู้ฟังดูทะเบียนบ้านหนึ่งเล่มเนี่ยครอบครัวจะใหญ่ขนาดไหนคิดว่าน่าจะมีคนอยู่ในบ้านกี่คนปัจจุบันเนี่ยนะครอบครัวธรรมดาก็สองคนสามคนสี่คนพ่อแม่ลูกมีคุณปู่คุณย่าห้าหกเจ็ดคนเจ็ดแปดคนที่ผมก็ว่าเยอะเลยนะเยอะเลยนะหนึ่งเล่มนะในทะเบียนบ้านเลขที่เดียวกันนะเขาไปค้นครับคุณผู้ฟังแฟลตดินแดง 5,726 ห้องเจอเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 1,366 คนหรืออาจจะมากกว่านั้นพบห้องพักต้องสงสัย44ห้องเด็กมีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16คนขึ้นไปถูกย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านแฟดคุณฟังนึกภาพแฟดออกนะคล้ายๆหอพักอะนะครับ1ห้องมีชื่อเด็กอยู่ในทะเบียนบ้าน16คนตรวจสอบเบื้องต้น3ห้องพบเด็กต่างด้าวรวม140คนดูนะครับเขาก็สืบและขยายไปเลยนะครับใครเป็นคนแจ้งย้ายใครเป็นคนเซ็นอนุมัติคุณอนุมัติเอาคนเข้าทะเบียนบ้านคุณดูแล้วคุณไม่สงสัยเลยทะเบียนบ้านเป็นแฟด1ห้อง1เลขที่บ้านมีคนเข้า16คนเนี่ยเขาก็ขยายผลเพราะนั้นอันนี้ก็คือตอบแบบไม่ต้องคิดเลยว่ามันต้องมีคนใดหรือมีเจ้าหน้าที่รัดร่วมมือแน่นอนเพราะงั้นมันไม่มีใครสามารถทำขนาดนี้ได้นะครับเขาก็รวบรวมหลักฐานนะครับรวบรวมหลักฐานไปเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐและก็เครือข่ายพวกนายหน้าครับพวกนี้พฤติกรรมก็คือเขาจะอนุมัติให้ย้ายชื่อเด็กต่างด้าวจำนวนมากๆในระยะสั้นๆถึงแม้ว่าพอชี้เข้าไปในหน้าจอเนี่ยระบบมันจะแจ้งเตือนครับว่าตึ้งตึ้งตึ้งเอ้ยทะเบียนบ้านนี้มีคนเกิน16คนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ปกติทั่วไปเขาก็ต้องสงสัยเฮ้ยบ้านคุณทำไมอยู่กันเยอะจังวะใช่ไหมนะครับปรากฏว่าสืบไปสืบมาเจ้าหน้าที่ไหนรู้เห็นเป็นใจด้วยก็เลยอนุมัติแอดคนเข้าไปมีการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าปลอมลายมือชื่อเจ้าของบ้านเอาไปใช้ประกอบการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือบ้านเราก็เรียกว่าบัตรชมพูนะครับเขาก็ออกขอหมายศาลจับเนี่ยก็เป็นนามสมมติทั้งนั้นนะผมไม่อ่านกันแล้วกันนะ7คนเจ้าหน้าที่รัฐ3คนเจ้าหน้าที่กับนายหน้า3คนแล้วก็คนลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อ1คนนะครับคือคนที่ถูกจับยัดรายชื่อเข้าไปในเนี้ยเขาจะได้บัตรชมพูคุณผู้ฟังบัตรชมพูหมายเลข7เขาก็สามารถที่จะทำธุรกรรมในประเทศไทยได้นะครับตามสิทธิกฎหมายกำหนดรวมถึงการเข้าศึกษาในขั้นพื้นฐานการรักษาพยาบาลสิทธิ์ในการทำธุรกรรมต่างๆเช่นการเปิดบัญชีธนาคารอันนี้มันโยงไปถึงบัญชีม้าด้วยสแกมเมอร์ด้วยเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะครับอันนี้ก็คือว่าเยอะมากนะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างแฟลตดินแดงเนี่ยบ้านเลขที่6004/7นะครับ6004/7ขนาดห้อง 30-40 ตารางเมตร40ตารางเมตรก็ประมาณ7เมตรคูณ8เมตรได้ไหม8756ไม่ได้ประมาณ6530ประมาณ6530 6636ประมาณ6 × 5หรือว่า6 × 6
6: ซึ่งมันดูเหมือนจะใหญ่นะแต่จริงๆมันไม่ใหญ่นะครับแฟลตนะครับบ้านเล็กที่เนี้ยมีอยู่ในทะเบียนบ้าน64คนแฟลตดินแดงอีกห้องหนึ่ง 6004/197 นะครับมี35คนเนี่ยนะครับอีกห้องหนึ่งมี41คนเนี่ยโอ้เยอะมากพันกว่าคนนะครับอันนี้ก็เป็นขบวนการที่ผมเล่าให้ฟังก่อนนะเพราะว่าตอนเนี้ยในส่วนของเขาก็ยังมองบอกว่าบางทีของบ้านคงจะเป็นแม่นหารู้เรื่องนะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นว่ามีการปลอมลายมือชื่อของเจ้าบ้านมีการปลอมลายมือชื่อของเจ้าบ้านไปด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐก็ส่วนช่วยเหลือนะครับพี่สาวของคนที่ถูกจับเพราะบอกว่าเกิดอาการตกใจแล้วก็ช็อกเจอคนต่างด้าวเกือบร้อยรายชื่อโผล่ในทะเบียนบ้านมีความเชื่อว่าทั้งตำรวจทั้งสำนักงานเขตเจ้าหน้าที่เขตบ้านเราก็คืออำเภออบต.อะไรพวกเนี้ยที่ทำงานเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรนะครับอาจจะรู้เห็นทำเป็นขบวนการเจ้าของห้องที่เป็นผู้ต้องหาเขาบอกว่าฉันไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องว่าเอาอะไรไม่เซ็นแต่ว่าเอาไม่เซ็นก็ยอมทำเพราะว่าช็อตต้องการเงินเนี่ยก็เลยเซ็นเอกสารไปแค่เอาลายเซ็นกับสำเนาทะเบียนบ้านไปไม่รู้ว่าจะถูกเอาไปใช้ทำอะไรเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับคือนางสาวพึ่งเขามาเล่าให้ฟังเขาบอกว่ามีคนชื่อน้อยจ้างให้ดำเนินการนำคนเข้าทะเบียนบ้าน3คนเป็นพ่อแม่แล้วก็ลูกเพราะว่าอยากจะให้เด็กสามารถเข้าเรียนที่ประเทศไทยได้จ่ายเงินให้ 5,000 น้องสาวก็ยืนยันกับตัวเองนะครับก็คือเล่าให้ฟังพี่สาวเนี่ยคุยกับนางสาวพึ่งเนี่ยบอกว่าฉันเข้าแค่3คนแค่นั้นแหละคือถ้ามัน3คนมันไม่มีอะไรน่าสงสัยนะครับเนี่ยพอมันเจอเรื่องที่สำนักงานเจอที่ฝ่ายที่การเรื่องมันก็เลยโป๊แตกนะครับเป็นพันคนนะคุณฟังลองดูซิว่าเนี่ยมันเรื่องของเรื่องนี้มันเรื่องของอาชญากรรมเรื่องของอะไรพวกนี้ก็ส่วนหนึ่งนะแต่อีกส่วนหนึ่งเรื่องของสิทธิในการที่จะดูแลคนไทยที่ถูกต้องหรือคนต่างด้าวที่เข้ามาอย่างถูกต้องที่เขาควรจะได้รับเส้นสิทธิ์การเข้าไปนั่งเรียนในโรงเรียนที่รัฐกำหนดสิทธิ์ในเรื่องของการเปิดบัญชีในการสิทธิ์เรื่องของการรักษาพยาบาลอะไรพวกนี้มันถูกเบียดเบียนสิทธิ์ไปจากกลุ่มนี้และนี่คือที่เพิ่งตรวจเจอนะไอ้ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีเท่าไหร่ยังไม่รู้เบื้องหลังที่ยังตรวจไม่เจอยังมีเท่าไหร่อีกไม่รู้นะครับคือมันเริ่มโผล่มาเรื่อยแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะประเทศไทยเรานี่มันอะไรกันนะกันนะอันนี้กันนะเนี่ยยัดคนต่างด้าวเข้ามานะครับเรื่องของพ่อแม่ทิพย์อีกคราวที่แล้วใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้ลูกคนจีนนั้นมีสัญชาติไทยเราก็ไม่รู้ว่าเขาวางแผนจะทำอะไรในอนาคตหรือเปล่านะครับเรื่องทุจริตสอบราชการอีกนะเรื่องของพูดถึงเรื่องของทุจริตวันนี้คุณผู้ฟังครับเจ้าหน้าที่ที่ดินของสำนักงานที่ดินขอนแก่นเขาก็ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะครับแจ้งความที่นางบัวไขสอนสมุทรผู้จัดการมรดกของนายเฮียงพิมพ์ศรีไปขอยื่นเรื่องออกใบแทนโฉนดที่ดินโดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าทำไมถึงมาคัดใหม่เจ้าที่เขาต้องสอบสวนน่ะนะก็บอกว่าฉบับเก่ามันหายนี่หายขอออกใบแทนโฉนดปรากฏว่ามันไม่ได้หายครับรู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้หายรู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าโฉนดตัวจริงอยู่ที่หลวงพ่ออยู่ที่วัดนะครับคนที่ออกมาพูดเย้ยๆๆก็คือป้าดาที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะก็พูดออกมาหลายรอบว่าโฉนดอยู่ที่หลวงพ่ออยู่ที่วัดแล้วบอกมาหาว่าหลวงพ่อยึดโฉนดไว้รู้ทั้งรู้แต่ก็ยังไปแจ้งความขอออกโฉนด ตอนนี้เขาเข้าไปแจ้งความแล้วไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้จัดการมรดกงานนี้ป้าดาละลอยป้าดาไม่ใช่ผู้จัดการมรดกครับเป็นแค่คนมาวิ่งนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเขาเอาโฉนดฉบับจริงเอามาแสดงกับเจ้าหน้าที่แล้วก่อนวันที่27ใช่ไหมเขาบอกว่าเขาจะต้องมีการประกาศขอออกโฉนดใหม่นะเขาจะต้องประกาศ30วันใครจะมายื่นคัดค้านไม่คัดค้านหลวงพ่อก็ยื่นคัดค้านการออกโฉนดใหม่เพราะว่านี่ฉบับจริงอยู่นี่อ้าวเจ้าที่ก็บอกอ้าวไม่บอกฉบับจริงนู่นไหนอ้าวไหนคุณบอกว่าโฉนดหายไงนี่แจ้งความเท็จ1ข้อหาแล้วนะแจ้งความเท็จ1ข้อหานะ

นะและก็โทษแบบนี้ตามประสบการณ์ของทนายอนันตชัยเนี่ยเขาบอกว่าศาลจะไม่รอลงอาญาศาลจะสั่งจำคุกทันทีนะครับเนี่ยครับจะบอกให้เอาบุญเนี่ยนายอนันตชัยโพสต์ไว้นะครับดีแจ้งความเท็จจำคุกไม่เกิน6เดือนคดีแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จเนี่ยมันคนละคดีนะนะครับกรณีโฉนดหายนี้จำคุกไม่เกิน3ปีศาลจะไม่รอลงอาญาตามประสบการณ์ติดคุกสถานเดียวครับป้านี่นี่ทนายอนันตชัยนะครับก็เตรียมตัวผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวมันจะไปถึงไหนอะไรยังไงนะนะครับของคุณเอกนิติเรื่องของ GDP บ้านเราตกนะครับคาดการไว้2กว่าเหลือ 1.9 นะครับไต้หวันเขาเกินเขาก็เลยจะแจกเงินประชาชนนี่นะครับเนี่ยโอ้ช่วงนี้นนทบุรีนี่สงสัยจะต้องทำบุญเมืองซะละมั้งมีเรื่องเกิดขึ้นอีกละนนทบุรีนะก็มีชายวัย36ปีไปสนามยิงปอย่านบางบัวทองนนทบุรีก็เขามีบริการให้เช่าปอนะมาซ้อมอยู่แล้วนะครับก่อนหลังจากได้ปอมาก็สูบบุหรี่เดินไปเดินมาอัตตะวินิบาตกรรมตัวเองซะอย่างนั้นนะครับก็คาดการณ์เขาบอกว่าน่าจะเป็นโรคซึมเศร้านะครับโอ้นนทบุรีนี่ช่วงนี้พีคมากนะครับเรื่องของแจ้งความแจ้งไปแล้วนะเมื่อกี้แจ้งความผู้จัดการมรดกตอนนี้แจ้งความป้าดาป้าดากับอาจารย์จตุรงค์คือตอนนี้คืออย่างนี้ตามคลิปเนี่ยผมฟังคลิปนะครับมันมีตอนที่เขาเอาท่อซีเมนต์ไปวางไว้หน้าวัดเพื่อจะปิดทางเข้าแล้วเขาให้เอารถมิกรถผสมปูนเอาปูนมาเทลงใส่ตรงกลางให้มันหนักให้มันย้ายไม่ได้ประมาณนั้นนะครับกะว่าจะปิดทางเข้าวัดถาวรเนี่ยแล้วมีอยู่ผู้ชายใส่เสื้อสีม่วงคนหนึ่งอ่ะก็พูดตะโกนเย่อๆเขาเป็นทีมบดานี่แหละมาด้วยกันตะโกนเย่อๆอยู่หน้าวัดบอกว่าภายใน15วันจะต้องย้ายออกป้าอย่างนั้นเรื่องนี้นะครับแล้วบังเอิญผมได้ยินเพราะแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนก็ได้ยินแล้วผมก็เชื่อว่าคนที่ไปแจ้งความนี่ก็ได้ยินไปพูดพาดพิงถึงเบื้องสูงนะครับคือเรื่องนี้นายอุเทนอินอ้ายเป็นประชาชนจังหวัดขอนแก่นเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นดำเนินคดีกับคุณชมณีน้อยจันทร์หรือป้าดาพร้อมกับพวกฐานความผิดมาตรา112หลักฐานคลิปวิดีโอในที่ผมบอกพร้อมกลุ่มคลิปวิดีโอป้าดาพร้อมกลุ่มชายกันคือมันเห็นชัดคำพูดก็ชัดหน้าตาก็ชัดมันชัดเจนนะครับคือ10สิงหาคมเนี่ยเขาเอาท่อปูนมาปิดขวางทางเข้าออกวัดก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นที่บริเวณหน้าวัดนะครับกลุ่มชายชะกันคนหนึ่งสวมเสื้อสีม่วงได้ขับไล่คนที่อาศัยในวัดออกมีการพูดพิงกล่าวอ้างเบื้องสูงเพื่อข่มขู่กดดันคนที่อาศัยอยู่ในวัดนะครับก็ข้อความของชายที่อยู่ในคลิปกล่าวอ้างได้พูดว่าที่ท่านบุกลุกอยู่ให้ออกถ้าไม่ย้ายออกหลังจาก15วันเราจะมาปิดถาวรเราจะมาเคลียร์ลิ่งวัดเรื่องนี้ถึงผู้ใหญ่เบื้องบนฎีกาของในหลวงลงมาแล้วครับเนี่ยอันนี้ชัดเจน112นะครับก็แจ้งความก็ดูครับว่าเขาจะยังไงต่อนะครับก็มันหลักฐานมันชัดเจนเนี่ยทั้งเสียงทั้งภาพทั้งอะไรชัดเจนนะก็ช่วงนี้ก็เริ่มจะงวดแล้วนะครับจะเริ่มงวดแล้วจะเริ่มในส่วนของข้อสรุปอะไรต่างๆก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวนะเรื่องนี้

0: อนนี้2:49เดี๋ยวผมขออนุญาตเบรกแป๊บนึงก่อนดีกว่านะครับคุณฟังเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงวาไรตี้ทอล์กจะมาเริ่มต้นกันด้วยของสำนักข่าวอิสราครับสำนักข่าวอิสรานี่คือเป็นสำนักข่าวที่แบบไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัวน้ำร้อนจิกกัดไม่ปล่อยนะครับเขาวิเคราะห์เรื่องของโครงสร้างต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแล้วก็ปมแตกหักว่าทำไมทุจริตการทุจริตสอบท้องถิ่นมาถึงโป๊ะมันถึงถูกแฉมันมีการหักหลังภายในหรือเปล่าระหว่างต้นน้ำกลางน้ำกับปลายน้ำอำนาจแล้วก็ผลประโยชน์ไม่ลงตัวหรือไม่อิสลาวิเคราะห์ออกมาเป็นฉากๆท่านที่สนใจเรื่องนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเบรกแป๊บหนึ่งช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อผมเล่าให้ฟังในช่วงของวาไรตี้สักครู่เดียวครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเด
3: สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทสปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่0534155555และ www.kumphayachiangmai.com
5: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
1: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
5: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talk
0: 2:54 นาทีครับขอบคุณ ผู้สนับสนุนรายการนะครับ Clean Power Solar Energy นะครับขอบคุณเสริมสวยอำนาจเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมแล้วก็สาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับขอบคุณคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นและขอบคุณเจนฟาร์มเชียงใหม่ครับเดี๋ยว 20:00 นนะฮะรายการที่ถ่ายทอดทาง FM 92แล้วก็เชียงใหม่ radio.com ก็จะกลับเข้าสู่รายการปกติของทางรายการนะครับต้นชั่วโมงนะฮะทางผมก็ถ้าจบทันก็โอเคเลยจบไม่ทันเราก็คุยกันต่อจนจบนะตามสไตล์ครับคุณผู้ฟังนะฮะสวัสดีคุณมามนสวัสดีคุณ BMW สวัสดีคุณบุญปลูกเอี่ยมวงสวัสดีคุณสุรีนาคานะครับนะฮะสวัสดีคุณพิสิทธิ์ว่องประสบสุขนะครับสวัสดีป๋าเนินสตีฟสเตฟาน CNX นะครับยูสเซอร์ทุกท่านสวัสดีนะครับสวัสดีคุณนายขายที่ครับสวัสดีคุณยายหลอดบ้านลานนะสวัสดีครับคุณ S ชาย09สวัสดีนะครับแมนยูไม่ล้มหรอกเออนะคุณอัศวินนะครับก็รักใครชอบใครเราก็เชียร์คนนั้นนะครับเขาเป็นเรื่องธรรมดาพอเห็นคนที่เราไม่ได้เชียร์ได้ดีก็ต้องมีอิจฉากันบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับคุณผู้ฟังครับขบวนการทุจริตการสอบท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับหลังจากสืบค้นหลังจากขยายผลเนี่ยโอ้โหเจออย่างรากฝังลึกเป็นสายยาวนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำปัจจุบันนี้สถานะของคดีก็คือว่ากำลังถูกปปช.มีมติไต่สวนนะครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนก็คือ CAB ตั้งข้อกล่าวหาหนักเลยนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพูดถึงต้นน้ำสำนักข่าวอิสราบอกว่ามีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือที่เรียกว่าสอถออย่างน้อย2รายร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์นายธีรุตสุภาพวิบูลผลและรองอธิบดีสอถอ1รายนายธนนท์ อรพีพาสกลางน้ำธนพัชรโพคินหรือว่าอัศวินโชติพนังอดีตคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็พันจ่าเอกชนินทราชมณีผู้ทรงคุณวุฒิปิยะคังกันผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทนี่ปลายน้ำครับข้าราชการระดับผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการกลุ่มงานผู้อำนวยการกองสทนายพิชิตทั้งพรมอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และก็งบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนางสาวบุรณีแพรโรจน์ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลส่วนท้องถิ่นนายพนมเทียนเส้งวันผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมันระดับผอ.ขึ้นทั้งนั้นคือถ้ามันแต่งน้อยกว่านี้มันจะต้องเป็นพวกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแล้วพวกนี้คือปฏิบัติการต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยนะครับเพราะถ้าตำแหน่งน้อยกว่านี้ไม่มีใครกล้าทำต้นน้ำอิสราวิเคราะห์ว่ามันเริ่มมาจาก TOR ที่มันอัปลักษณ นะครับระดับต้นน้ำในแต่ละช่วงการเตรียมจัดสอบตั้งแต่ปี60-68แต่ละห้วงเวลามีรูปแบบเฉพาะที่แตกต่างกันไปเรื่องนี้ได้รับการให้ข้อมูลมาจากแหล่งข่าวของสำนักข่าวอิสราซึ่งไม่สะดวกเปิดเผยชื่อนะครับบิ๊กสอถอชื่อตัวย่อขอเก็บอาการเข้าถึงยากระมัดระวังสูงครับภายนอกคัดค้านการจัดสอบท้องถิ่นแต่เบื้องลึกพยายามผลักดันมหาวิทยาลัยใหม่ๆมาร่วมในการทำหน้าที่จัดสอบและก็เป็นจุดเริ่มต้นของ TOR อัปลักษณ์ที่นำไปสู่การทุจริตทั้งหมดบิ๊กสอถอชื่อย่อนอไม่ลงมือเองครับใช้มือที่ไม่ไว้ใจระดับมือรองสวมบทบาททำแทนนะครับในเชิงลึกเนี่ยเป็นผู้กำหนดการสอบทั้งเบื้องหน้าหลังเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวพันกับการสอบท้องถิ่นมากที่สุดโดยมีอดีตหน้าห้องเขาเรียกว่าประตูเล็กโต๊ะใหญ่เป็นกุญสือหลักนี่นะครับเขาจะรู้กันในกลุ่มข้าราชการนะไอ้ชื่อสมญานามเหล่านี้นะครับบิ๊กสอถอชื่อตัวย่อทอธง แม้มีเวลาน้อยในยุคที่พรรคสีน้ำเงินอำนาจเต็มมือแต่เข้ามาเกี่ยวพันกับผลประโยชน์การสอบท้องถิ่นตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำลงมาเล่นเองคุมโผเองผิดธรรมเนียมปฏิบัติในอดีตที่ใจไม่กล้านะครับกลางน้ำ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลย้ำเศรษฐกิจไทยยังไม่มีคำว่าพอใจปรับคาดการ GDP ปีนี้เป็นร้อยละ 2.2 พร้อมเร่งประคองกำลังซื้อแก้ปัญหาโครงสร้างเร่งการลงทุนเพื่อสร้างงานให้คนไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งอยู่ระหว่างร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เปิดเผยว่าแม้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสช.ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569จากร้อยละ2เป็นร้อยละ 2.2 แต่รัฐบาลยังมองว่าเป็นระดับที่ไม่น่าพอใจและจำเป็นต้องเร่งผลักดันการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและสร้างงานให้แก่ประชาชนสำหรับเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ขยายตัวร้อยละ 1.9 สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 1.7 สะท้อนผลจากมาตรการประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีส่วนช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนอย่างไรก็ตามไทยยังเผชิญความท้าทายสำคัญ3ด้านได้แก่วิกฤตพลังงานค่าครองชีพและกำลังซื้อรัฐบาลจึงจำเป็นต้องเร่งลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะด้านพลังงานควบคู่กับการสร้างแรงส่งจากการลงทุนภายในประเทศในไตรมาส2การลงทุนขยายตัวถึงร้อยละ13ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ13ปีโดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มดิจิทัลและ AI สะท้อนถึงโอกาสในการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับแนวทางดำเนินงานหลังจากนี้รัฐบาลจะมุ่งเน้น3ด้านได้แก่การประคองเศรษฐกิจและดูแลกำลังซื้อของประชาชนการเร่งเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและการเร่งลงทุนเพื่อสร้างอนาคตของประเทศโดยให้ความสำคัญกับการทำให้ผลประโยชน์จากการลงทุนกระจายไปสู่ผู้ประกอบการ SMEs และแรงงานไทยอย่างแท้จริงด้านนายกรัฐมนตรีระบุว่าตัวเลขเศรษฐกิจในขณะนี้ถือว่าโอเคแต่รัฐบาลยังไม่มีคำว่าพอใจเนื่องจากต้องการเห็นเศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้มากกว่านี้พร้อมกล่าวถึงการทำงานของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจว่ายิ่งกว่าพอใจอีกจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
9: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
8: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
9: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
10: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะน้ำในเขื่อนขั้วไทยแตะ 60% สทนช.ชี้ยังประมาทไม่ได้คาดเอลนีโญปีนี้แรงกว่าปี58สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.คาดการสถานการณ์สภาพอากาศช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งสอดคล้องกับประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวมประมาณร้อยละ60ของความจุเก็บกักคิดเป็นประมาณ 48,000 ล้านลูกบาทเมตรขณะที่เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ร้อยละ42หรือประมาณ 23,800 ล้านลูกบาทเมตรนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.เปิดเผยว่าจากการเร่งกักเก็บน้ำต้นทุนมาตั้งแต่ฤดูฝนปีที่ผ่านมาส่งผลให้เขื่อนหลัก4แห่งในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอสำหรับบริหารจัดการน้ำตลอดปีนี้สทนช.คาดการว่าสถานการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นและอาจพัฒนาเป็นเอลนีโญกำลังแรงมากในช่วงปลายปีโดยมีความเป็นไปได้ว่าอาจรุนแรงกว่าสถานการณ์เอลนีโญในปี2558ซึ่งอาจส่งผลให้หลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณตอนบนของประเทศมีความเสี่ยงเผชิญภาวะฝนทิ้งช่วงเพิ่มขึ้นพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือประชาชนภาคเกษตรภาคธุรกิจและทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าขณะที่สทนช.จะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือความแปรปรวนของสภาพอากาศและบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการพร้อมลดผลกระทบต่อประชาชนในทุกพื้นที่ให้ได้มากที่สุดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star

0: เชียงใหม่โทร053 277 555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
2: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
1: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
2: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
3: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: Refresh Refill the music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the Music

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh, refill the music

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the Music

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: แน่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global Houseศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up ชิงใหม่ Radio 92

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-0002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-0002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, Refill the Music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

ทยุสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์บริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารส่งกระจายเสียงจากเลขที่71หมู่ที่14บ้านใหม่หลังมอตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50200หมายเลขโทรศัพท์0818815690 0520006367

าธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนอาตมาภาพตุเจ้าวัดหนองตองเนาะชื่อเดิมบุญตันอุปสารหรือสวาตุเจ้าบุญตันบริสุทธโธต่อมาก็เป็นพระราชินามที่ว่าพระครูอาทรวิสุทธิคุณอยู่วัดหนองตองมาได้60กว่าปีแล้วตั้งแต่เป็นเน้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ได้เผยแผ่ธรรมะมาได้ก็เกือบ60ปีเหมือนกันฉะนั้นในวันนี้ก็จึงได้นำเอารายการเนี่ยได้รับผิดชอบมาปุ๊บมาปะกับพอออกไม่ออกญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายนั่นก็คือรายการปกิณกะแห่งธรรมะสเพเหระหลายรสหลายเรื่องหลายราว บางเตื้อก็อาจจะถูกใจพ้องผิดหวังพ้องกับญาติกับโยมตัวเจ้าก็ต้องขออภัยด้วยรายการนี้มีเป็นประจำทุกวันตั้งแต่ติดจันทร์การพุธพัดสุขเสาร์ในเวลาเดียวกันนี้และก็ต่างสถานีวิทยุแห่งนี้ขอบใจต่อพ่อออกแม่ออกนึ่ที่ติดตามฟังรายการนี้สวายมบ้านหนองคนครุก็ได้อโลโทรมาหรอกจะลืมชื่อเป็นไปขอสุมาเตอะอันนี้แม่ฟังตุลุงเต้นออกวิทยุได้กินในตาหัวมุทิตาจิต80ปีของตุลุงอาตมาต้องขออนุโมทนาขอบใจเป็นอย่างมากเป็นอย่างมากเอาละโยมทั้งหลายเอามาไหว้พระสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตดีกว่าตัวเฮานี่สำคัญนะกว่าทุกสิ่งทุกอย่างตัวเฮานี่สำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างญาติโยมสิ่งใดที่ดีเฮาก็ต้องรักสิ่งใดที่บ่ดีเฮาก็ต้องละดีคือบุญอันไม่ดีคือบาปเราก็ต้องรักษาสิ่งดีๆไว้ต่อไปตั้งใจเน้อไหว้พระด้วยกันอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงตกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มี

พระพักเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาเปตุกุณังอังหังปันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาปิตามาตาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบพระในบ้านปิตามาตาพ่อแม่อาจะลิยะคุณังอุปัชยะคุณังอะหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาครูอาจารย์พระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบครูอาจารย์อุปัชฌาย์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจมนาโปสกุณัสสะสะโทปะปะคะโหตุสุ

ตวากาโตปะกวาตาตัมโม สันติติโก อคาลิโก เอกิปัสสิโก โอปันนายิโก ปัจจัตตังเปติตัพโพวินยูอิติ ยันตุนิมิตังอวมังคลัญจะ โยจามนาโปสกุณสาสะโทปปะกะโหตส

สุปฏิปันโนอปะกวะโตสาวกสังโฆปุจุปฏิปันโนอปะกวะโตสาวกสังโฆญา

ัมปราชาปิเทลันเยนาปิปิริโตจุนดาเตเรนดาตันเยวะพนาเปตวานาจัตรังสัมมุติตวะจะอาปาธาตัมหาพุทธาสิธานโสเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโอตุสัพพทาปะอินาเตจะอาปาธาตินันนัมปิมะเยสินังมัคคะอัตตะกิเลสวะปัตตานุปติธัมมตังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโอตุสัพพทาสักกัตตุปุตรตนังโอสัตถังอุตมังวรังยิตังเทวมนุสสานังพุทธเตชนะโสทินานัสสันตุปะทวาสเปตุขาวูปัสเมนตุเตสักกัตตุธัมมรตนังโอสัตถังอุตมังวรังปริราหูปัสมานังธรรมเตเจนะโสตินานัสสันตุปัตวาสเปพยาวูปัสเมนตุเตสกัตตุสังฆรัตนังโอสัตถังอุตมังวรังอาหุนายังปาหุนายังสังฆเตเจนะโสตินานัสสันตุปัตวาสเปโรคาวูปัสเมนตุเตนัตติเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังนัตติเมสรนังอัญญังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังนัตติเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังอัตติอุณสวิจโยธัมโมโลเกอนุตโรปุริสัตตะสัพพสัตตะอิตัตถายะตังตองกันหายิเทวเตปริวัชเชราชตันเตอมนุสเสกิปาวะเกพยัคเฆนาเควิเสพุเตอักรมรณเณนะวาสัพพสมามรณามุตโตตัปเปตวากรมริตังตัสเสวาอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขิสทาสุตัสสิลังสมาทายาธัมมังสุจริตังจเรตัสเสวาอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขิสทาลิขิตังจินติตังปูชังธรณังวจนังคารุงปะเรสังเทสนังสุตวัตตสะอายุปวัตตเตติภวัตตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวัตตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตโดยพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพโบสถ์สาธยายมนต์โพชฌงค์ปริยัญตุนิมิตตังยะโตหังสักกตวนัตถิเมอธิอุณสวิจโยมนต์พระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษายังตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมอุบาสกบาสิกาท่านผู้ฟังทุกสารทิศ
แม่นว่าได้ตะลงโรคภัยไข้เจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนักอย่างหนาในสรีระร่างกายทุกส่วนในอาการ32นั้นกินยาก็บ่หายหมอรักษาก็บ่หายก็ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสวดมนต์สาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์จงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดในสรีระร่างกายอันตรธานสูญหายมีความสุขกายสบายใจแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไก่ไก่ไปก็มีใจกลับมาก็มีโชคมีลาภเนอขอท่านทั้งหลายอยู่ประศจากภัยทั้งหลายบวชจุรภัยอคิภัยอุทกภัยวาตภัยอุปัติภัยโรคาภัยอย่าได้มาใกล้อย่าได้มาไกลมีความสุขกายสบายใจจงจำเริญไปด้วยสติและปัญญาบัดตั้งตัวบัดตั้งตนอยู่ในความประมาทญาติโยมมีความคิดปรารถนาอันใดคิดจะก้าก็ได้กำไรคิดจะทำงานก็เจริญในหน้าที่ธรรมะบทที่4ประการจงบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายอายุวันนะสุขภะละกรมอุตุกรมอุตุบอกตักเตือนตลอดเวลาเนิ่นล้มฝนยังมาอยู่บะตกที่เฮาก็ไปตกที่ปืนบะไก่ก็ไก่แต่นับตั้งแต่ตะวันวามาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงญาติโยมท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็ผ่านมาธรรมะก็ผ่านไปและต้องผ่านต่อไปจนถึงได้ร้อยสาวปีเนาะตั้งแต่ตะวามาจนถึงปัจจุบันนี้ตะวากลมไปไหนโอ้ยอยู่วัดถึงมาเจ้าถึงมาตอนก็มีญาติโยมเป็นมาตานกันเข้ามากระทำบุญมานั่งสนทนาธรรมกันแล้วก็ผ่อนมาจนถึงปัจจุบันมาอู้มาจ๋ามาสนทนาเป็นปัญหาโลกแตกตะวันนี้พอออกมันไม่ออกนะนักแก่เลย มาจากจังหวัดลำพูนโอ้คนลำพูนนี่เก่งถามว่าท่านพระครูบวชมาเมินล่ะเป็นประโยคแรกก็ตอบว่ามนนั่นถึงเป็นตุเป็นเน้นแล้ว68ปีประเดี๋ยวเนี่ยนะเป็นเน้นก็ได้7เป็นตุเจ้าก็ได้61รวมได้68อายุก็80ปีเนี่ยนักกะหันว่าจะทำบุญวันเกิด80ปีเมื่อก่อนใจโยมเอคนเฮานี่นะหลวงป่อพ่อผมนี่ก็ตายแม่ผมก็ตายอ้ายผมก็ตายน้องผมก็ตายเหลือก็ผมคนเดียวนะโอ้โชคดีเนาะบุญนักหนาป้าบ้านแทบออกตาเมียเพิ่งเคยหัวต้องข้องใจหลวงพ่อเมียเพิ่งบอกใจข้องใจอย่างเพิ่งเคยหัวว่าหมู่พ่อหมู่แม่หมู่อ้ายหมู่น้องที่ตายเพิ่งไปอยู่ที่ไหนกันเขาก็เลยย้อนถามแบบก็ฝันท่านก่อนเมื่อละฝันถึงพ่อฝันถึงแม่ตั้งนั้นมาตึงมหานั้นซ้ำหมู่น้องหมู่นุ่งหมู่อ้ายหมู่ปี่ก็ตึงฝันท่านฮะเขาไปที่ไหนว่าตกประเสียงเนี่ยเขาจะมาก่อนเอาเกลือจิ้มเกลือเนาะเดี๋ยวนี้พอออกอยู่ด้วยกันบ้านนะกี่คนก็มีหลานมีเหลนนะกะตุ๊กป่อหลานหนึ่งคนเหลนหนึ่งสองคนอยู่ด้านนะแต่วันนี้เขาไปยักการยักงานเขาไม่ได้มาก็เลยขับรถมาคนเดียวแต่
ล้วเขาเคยมาก็ร้อนเหมือนนั้นเคยมาแล้วเขายังมาเดี๋ยวนี้เขาติดงานนะอันบอกเนี่ยคนเขาเนี่ยตายไปเนี่ยมันติดคนละอย่างหรอกมันติดคนละอย่างเขาไปนึกว่าคนเขาตายด้วยกันไปอยู่ด้วยกันนั้นยากมีน้อยนักที่ได้ไปอยู่ด้วยกันนอกจากสร้างบาปสร้างกรรมสร้างบุญเสมอกันอันนั้นไปด้วยกันได้ถ้าจะมีว่าท่านพระครูก็มีกันอย่างพุทธเจ้าเขาชาติที่เป็นพระเวสสันดรชาติอื่นๆนู่นเอายกสองชาติให้ฟังเอาฉะนั้นตายแล้วจะไปที่ไหนตั้งแน่มันต้องมีทางไปกำตกบรโหก็ไปบนสวรรค์นั่นนะทำดีก็ไปบนสวรรค์ทำชั่วก็ตกมโนหกมันไปมันไปรับกรรมรับเวรของมันเนี่ยไปสวยสุขกับเปิ้ลเนี่ยมันก็มีเวลามาตัวเฮาหล่อมาบอกเฮาได้หล่อเหมือนหลานนะกะมันมีเวลามาตัวไปออกไม่ออกญาติโยมท่านทั้งหลายถึงตอนนี้เป็นได้ยากแกนเหมือนกันนะเอาพอพุทธเจ้านะเป็นพระเวสสันดรในชาติในพระเจ้าสิบชาตินะมเหสีของเปิ้นก็คือนางมัทธีผู้ต้องเอาว่าเป็นเมียสร้างร่วมกันมาหลายภพหลายชาติละตายจากชาติเป็นเวสสันดรนางบัดทีมาเกิดเป็นชาติสิทธาเนี่ยพุทธเจ้าก็เกิดมาเป็นลูกของพระเจ้าสุทโธทนะนางก็เกิดมาเป็นลูกของพระสุภพุทธะก็ชื่อว่านางยะโสธราพุทธเจ้าเขากับเจ้าชายสิทธัตถะก็ไม่ได้เป็นคู่กันหรอกฮะเขาไปสร้างบุญสร้างบารมีร่วมกันมาอย่าพอออกก็ไม่ออกเนื่องที่ได้สร้างร่วมกันมาหลายภพหลายชาติละปีนี้อยู่ตะใดป่อได้60ปายแม่เนาะ60ปายเปิ้นได้64ผมได้65แก่แล้วเปิ้นปีมันสร้างบุญสร้างกุศลเนอะถ้าหากกันแปลงกันในชาติหน้าจะได้ไปตุยกันจะได้มาพบปะทุกเจ้าหนองทองนั่นแหละโอ้จากันเนี้ยคนเขาตายแล้วไปไหนแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมแล้วแต่พฤติกรรมการกระทำของตัวเองในชาตินี้พบนี้แต่ถ้าอยากพบปะก็ต้องสร้างเสมอกันมีศีลเสมอกันต้านเสมอกันมีธรรมะเสมอกันเหมือนพระเวสสันดรกับพระนางมัทสีนะมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็มาเป็นนางยะโสธรานั่นน่ะบวชอย่างตุลุงนี่ก็จะดีแหละเอาห้องเอาตุลุงแล้วก็ดีบดีก็อยู่ที่ตัวภัยตัวมันแต่มันอย่าถ้ามันอยู่ดีคิดดีมันก็ดีถ้าอยู่บดีมันหายคิดบดีมันก็ดื้อดีจะเป็นคนบ้านจะเป็นทูตเจ้าจะเป็นนักบวชจะเป็นนักบวชอย่างพ่อออกคนนี้ถ้าอยู่มีเงินมีทองมีข้อมีของคิดบดีนะมันต้องตุกเต้าตายมันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นหนทางความชั่วถ้ามาบวชคิดบดีทำบดีมีศีลมีธรรมเนี่ยมันก็เป็นบาปเป็นกรรมตุกเต้าตายเกิดชาติหน้าก็ตุกเต้าตายฉะนั้นอยู่ที่เอาจะสร้างอะไรอย่างธรรมะนั่นแหละป้อออกกับศีลนั่นแหละมันจะมีกติเหามีของไปของมันหมดแต่ที่มีกำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมานะก็เพื่อได้ศึกษาได้นำปฏิบัติได้งูเดี๋ยวนี้ศีลห้าพอออกของงูอันของธรรมะธรรมะของงู
รรมะข้อไหนข้อใดถ้าไม่ถ้าจำยากไว้ถ้าจำจนหมดละชั่วทำดีทำใจไม่มีโลภมีโกรธมีหลงอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราละมีที่ตัวเราหมดแต่ทำไมถึงฟังทำไมจึงศึกษาก็เพราะมันเขาขาดสติเนี่ยเลยอู้เลิศเถิดเทิงใครเห็นนักญาติโยมท่านผู้ฟังออกไม่ออก65 64โอ้ซอยสี่ยิบเลยแต่เป็นปัญหาที่เรียกว่าปัญหาโลกแตกเป็นปัญหาโลกแตกฟังแล้วง่ายแต่หนักมีความเล่นลับอยู่ในตัวมันก็ได้นั่งสนทนากับป่อไม่ออกโอ้ไปกึ่งชั่วโมงเกือบ40นาทีก็ไปก็ลาปิกลากับญาติโยมอันนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์24ชั่วโมงผ่านมาเรื่องวันนี้บือหนอปะกันเนาะที่บ้านกลางนะอำเภอสระปีเนอะหลวงปู่วัดบกฮกนิมนต์หรอกได้งานข่าวดำสองทุ่มพร้อมถึงสวดพร้อมถึงเทศปะกันเนอญาติโยมวันที่21วัดสลีบุญเหลืองตำบลแม่ทาอำเภอแม่ทาก็ไม่อ่อนหมูนะธรรมสัญจรบ่ายมงเนื้อบ่ายมงปะกันกับตุเจ้าน้องตองตนนี้เอาละวันนี้อู้จ่าไปมาก่อนจะจากขอฝากวันที่7กันยา2569ตุเจ้า80ไผว่างก็ไปเนิ่มว่างก็เหลือไปนะอายุปันโอสุขังบลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

การประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี52106475 01สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยทางคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาของวัดบางสิงคำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ช่วงเช้า 9:30 น.เป็นต้นไปพิธีศุกร์ที่21สิงหาคมช่วงเช้า 9:30 น.จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์สืบชะตาแบบร้านนาถวายต้นเงินต้นทองต้นเพชรต้นมหาบารมีถวายเครื่องทัยทานแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรหลังจากนั้นก็เชิญคณะศรัทธาสาธุชนร่วมรับประทานอาหารแบบโรงทานคณะศรัทธาศิษยานุศิษย์เข้าถวายแสดงมุทิตาสการะและรับของที่ระลึกเป็นเสร็จพิธีสำหรับผู้ที่จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพต้นเงินเพื่อสมทบทุนนิธิวิสิทธิราภรณ์และเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งตั้งโรงทานอาหารน้ำดื่มติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่วัดวังสิงคำโทรศัพท์053 358 169หรือที่มือถือ063 368 471สำหรับผู้ที่จะร่วมบุญบริจาคทางออนไลน์ผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาถนนช้างคานชื่อบัญชีพระครูวิจิตรศิราพรบัญชีออมทรัพย์เลขที่423 039 8580การทำบุญอายุวัฒนมงคลตรงกับวันศุกร์ที่21สิงหาคมช่วงเช้า 9:00 นเป็นต้นไปอายุวัฒนมงคลพระครูวิจิตรศิราภรณ์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าวาดวัดบางสิงคำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านร่วมงานบุญอายุวัฒนมงคลโดยพร้อมเพียงกันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล80ปี60พรรษาพระครูอินทวุฒิคุณเจ้าคณะอำเภอนี้เจ้าอาวาสวัดบ้านกลางอำเภอนี้จังหวัดลำพูนพิธียกฉัตรเจดีย์บุญรักษ์มิ่งมงคลสถานที่จัดงานวัดบ้านกลางตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดลำพูนตรงกับวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569ช่วง 9:30 น. 9:00 น.ประธานในพิธีเดินทางมาถึงประกอบพิธีบวงสรวงคณะนาฏศิลป์โรงเรียนเวียงเจดีวิทยารำถวาย 9:39 น. พลตำรวจโทพานุมาตรบุญรักษ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคุณพัชกรบุญรักษ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยมัคคนายกนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยเชิญท่านผู้มีเกียรติ3ท่านจุดเทียนบาทน้ำพระพุทธมนต์เชิญท่านผู้มีเกียรติ4ท่านจุดเทียนชะตา4เล่มมัคคนายกอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ขึ้น

ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล80ปี60พรรษาพระครูอินทวุฒิคุณเจ้าคณะอำเภอนี้เจ้าอาวาสวัดบ้านกลางอบานศึกษาก็เป็นข่าวกำหนดการทำบุญอายุวัฒนมงคล80ปี60พรรษาพระครูอินทวุฒิคุณเจ้าคณะอำเภอนี้เจ้าอาวาสวัดบ้านกลางและพิธียกฉัตรเจดีย์บุญญารักษ์มิ่งมงคลณวัดบ้านกลางตำบลลี้อำเภอลี้จังหวัดลำพูนอาทิตย์ที่6กันยายน2569ช่วงเช้า 9:30 นเป็นต้นไปเชิญผู้ใจบุญใจกุศลได้ร่วมงานบุญงานกุศลในคราวครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน

ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพธรรมสาระวันนี้ผมกาเศษเพชรสมฤทธิ์วิทยากรก็จะได้นำเล่าถึงประวัติและการปฏิบัติธรรมเรียกว่าตามรอยธรรมคำย้ำเตือนของหลวงปู่ดูซึ่งฝากเป็นแง่คิดไว้ข้อสำคัญที่สุดของการปฏิบัติต้องไม่ประมาทต้องปฏิบัติได้เต็มที่ตั้งแต่วันนี้ใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่เคยเห็นไหมเพื่อนเราคนที่เรารู้จักที่ตายไปแล้วนั่นเขาเตือนเราถ้าเราปฏิบัติไม่ดีเสียแต่วันนี้เวลาจะตายมันก็ไม่ดีตามเพราะว่าเราเริ่มต้นไม่ได้ปฏิบัติไว้ดีแล้วเหมือนกับคนที่เพิ่งหัดว่ายน้ำเวลาใกล้จะจมน้ำตายนั่นแหละก็จะจมน้ำตายไปเปล่าๆถ้าไม่หัดว่ายน้ำให้เป็นสิ่งที่หลวงปู่ย้ำเตือนและข้อควรระวังไว้นะครับท่านผู้ฟังหลวงปู่ดูได้สั่งสอนและชี้แนะให้ลูกศิษย์ได้ตระหนักถึงกับดักบนหนทางของการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าคนดีนะเขาไม่ตีใครและอย่าให้เลยพระพุทธเจ้าแม้จะเข้ามาในหนทางแห่งการสร้างความดีเรียกว่าสะสมความดีก็ยังมีสิ่งที่เป็นไปในกับดักที่รออยู่อย่างมากมายเป็นสิ่งที่แก้ได้ยากดังคำพูดของหลวงปู่มั่นโพธิทัตตมหาเถระที่กล่าวว่าติดดีนะแก้ยากกว่าติดชั่วเพราะคนที่ถือตนว่าเป็นนักปฏิบัติเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นคนเข้าวัดเข้าวาเป็นคนถือศีลกินเจหรือเป็นคนปฏิบัติสมาธิภาวนาหากเผลอตัวให้กิเลสเครื่องเศร้าหมองเข้าครอบงำความหลงตัวหลงตนจะเข้าครอบงำจนสำคัญว่าตนวิเศษกว่าคนอื่นนอกจากจะเป็นการปิดตัวปิดกั้นความดีไม่ให้งอกงามแล้วยังทำให้จิตใจเสื่อมลงเที่ยวกล่าวตีคนโน้นคนนี้ยิ่งกว่าการสอนการเตือนตัวเองเข้าลักษณะที่บัณฑิตทั้งหลายกล่าวไว้ว่าคนรู้ธรรมะชอบเอาชนะผู้อื่นแต่คนมีธรรมะย่อมเอาชนะตนเองหรือว่าตัวเองที่เลยเถิดไปกว่านั้นคือพระพุทธเจ้าเก่งแต่อย่าไปเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นคิดค้นและประกาศสอนแนวทางการปฏิบัติธรรมของตนเองว่าเป็นทางลัดทางตรงหากเราพิจารณาเช่นนี้แล้วคำเตือนของหลวงปู่ดูที่ว่าอย่าให้เลยพระพุทธเจ้าก็จะเป็นเครื่องเตือนใจว่าจงอย่าอวดดีอย่าบัญญัติสิ่งที่พระพุทธองค์มิได้บัญญัติไว้หากพิจารณาให้ดีแล้วครับในส่วนนี้นะครับท่านผู้ฟังสามโลกนี้จะหาใครที่มีความบริสุทธิ์อีกทั้งเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาพระปัญญาเท่ากับพระพุทธองค์หากมีทางลัดตรงกว่านี้หรือมีที่พระพุทธองค์จะไม่ทรงบอกทรงสอนพระองค์สละชีวิตมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเพื่อค้นหาแนวทางเพื่อความหลุดพ้นอริยมรรคองค์8ศีลสมาธิปัญญานี้มาประกาศสอนแก่สัตว์โลกทั้งหลายแล้วผู้ที่ประกาศทางลัดเหล่านั้นจะมีปัญญาเหนือพระพุทธเจ้าไปเชียวหรือนอกเหนือจากประเด็นการบัญญัติทางลัดทางตรงดูจะเก่งเกินพระพุทธเจ้าไปแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นที่หลวงปู่สอนเตือนให้ระวังการเปิดตัวเป็นครูอาจารย์เร็วเกินควรหรือมุ่งสอนผู้อื่นยิ่งกว่าสอนตัวเองเรื่องนี้หลวงปู่ดูท่านให้ปฏิบัติตามโอวาทของหลวงปู่มั่นโพธิทัตตะ
มหาเถระที่ว่าฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้าหลวงปู่ดูจะพูดย้ำเสมอว่าเอาตัวเองก่อนเถอะหลวงปู่ดูสอนตามพระ

กันข้ามกับคนที่แม้จะไม่สามารถจำพระพุทธพจน์ได้สักเท่าใดแต่อาศัยว่าได้ศึกษาแนวทางที่ถูกตรงมาพอประมาณแล้วลงมือปฏิบัติธรรมจนเกิดผลขึ้นที่ใจของตัวเองพระพุทธเจ้าเรียกผู้นั้นว่าเป็นดุจเจ้าของโคผู้ซึ่งมีสิทธิ์จะดื่มน้ำนมโคของตนได้ตลอดเวลาเรียกว่าได้สำเร็จผลอันพึงปรารถนาพุทธวจนะคำสอนแท้จริงแล้วก็คือผลแห่งการปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิเวทนั้นพระพุทธองค์นำปฏิเวทซึ่งเป็นธรรมสมบัติที่เกิดขึ้นกับพระองค์มาจำแนกแล้วก็บอกสอนก็กลายเป็นปริยัติที่รอการปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดเป็นสมบัติของนักปฏิบัติแต่ละคนละคนไปนอกเหนือจากคำพระพุทธวจนะแท้ๆแล้วก็ยังมีสาวกพาติดคำครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาปฏิบัติตามเช่นกันดังเช่นการอธิบายธรรมของพระปุณณเถระหลานชายของพระอัญญาโกณฑัญญะในสมัยพุทธกาลกระทั่งทำให้พระอานนท์ได้บรรลุโสดาปัตติผลถึงแม้พระอานนท์จะเป็นผู้ได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์โดยตรงอยู่เสมอแต่พระอานนท์ก็ไม่อายที่จะประกาศให้ใครๆได้ทราบว่าในส่วนพระปุณณเถระคืออาจารย์ผู้มีอุปการะมากของพระอานนท์ทำให้เห็นคำว่าครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแม้จะมีพยัญชนะที่ต่างจากพุทธวจนะแต่ก็มีเนื้อความที่เป็นธรรมอย่างเดียวกับพระพุทธวจนะคำสอนของพระพุทธองค์ยังไม่ควรด่วนสรุปว่าคำสอนนั้นถูกหรือผิดหากแต่ให้ไปพิจารณาเทียบเคียงกับหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ลักษณะตัดสินธรรมวินัย8ประการเช่นคำสอนที่ถูกต้องที่สมควรเรียกว่าเป็นธรรมของพระพุทธองค์ต้องเป็นไปเพื่อคลายกำหนัดเพื่อการไม่สะสมกองกิเลสเพื่อความไม่ครุกครีและเพื่อความสันโดษเหล่านี้เป็นต้นเป็นหลักธรรมที่ชาวพุทธควรศึกษาและปฏิบัติตามอย่างยิ่งก็สรุปว่ากับดักที่หลวงปู่ดูให้ระวังก็ได้แก่การติดดีซึ่งนับว่าแก้ยากกว่าติดชั่วเพราะมองเห็นได้ยากกว่าการปฏิบัติจนเลยครูอาจารย์เลยพระพุทธเจ้าและละเลยการสอนหรือการทรมานตนเพื่อให้ได้มีโอกาสริมรสของพระธรรมที่ใจตนเองเรียกว่าความรู้จริงซึ่งมิใช่ความรู้จำนอกจากนี้นะครับท่านผู้ฟังยังมีกับดักต่างๆอีกมากมายเช่นการหลงยึดติดเป็นเจ้าข้าวเจ้าของครูบาอาจารย์หรือยึดหลงกับคำว่าจิตก้นกุฏิการหลงยึดแนวทางที่ตนชอบว่าเป็นหนทางสายเอกสายเดียวรวมไปถึงการยึดติดในความไม่ยึดติดเหล่านี้ปฏิบัติเพื่อละไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อเอาเพื่อได้หรือเพื่อเป็นอะไรทั้งนั้นคุณธรรมที่สำคัญที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นกับดักไปได้การเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เนืองนิดประกอบกับยึดถือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักหากคำสอนใดแม้เป็นของครูบาอาจารย์ที่เรานับถือขัดกับคำสอนของพระพุทธองค์ก็ต้องยึดคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักหมั่นเข้าหากัลยาณมิตรผู้มีปฏิปทาปกติในการห่างความโลภความโกรธความหลงและสุดท้ายต้องไม่ลืมคำสอนคำเตือนของหลวงปู่ดูที่สอนไว้ว่าอย่าให้เลยพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นข้อเตือนใจคำสอนของหลวงปู่ดูสิ่งหนึ่งที่เป็นคติธรรมของหลวงปู่ดูพูดถึงครูอาจารย์ดีๆมีอยู่มากก็จริงแต่สำคัญที่เราต้องปฏิบัติให้จริง

สอนตัวเองให้มากนั่นแหละจึงจะดีการปฏิบัติถ้าหยิบตำราโน้นตำรานี้มาแล้วก็สงสัยถามมักจะโต้เถียงกันเปล่าๆโดยมากชอบเอาอาจารย์โน้นอาจารย์นี้ว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้การจะปฏิบัติให้รู้ธรรมะเห็นธรรมต้องทำจริงจะได้ทำที่อยู่ที่การทำจริงเอาให้จริงให้รู้ถ้าไปเรียนกับครูอาจารย์อื่นโดยยังไม่ทำให้จริงให้รู้ก็เหมือนดูถูกดูหมิ่นครูบาอาจารย์การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ศีลคือดินสมาธิคือลำต้นปัญญาคือดอกผลถ้าเราต้องการให้ต้นไม้เจริญงอกงามก็ต้องหมั่นรดน้ำพรวนดินและต้องคอยระมัดระวังมิให้ตัวหนอนคือความโลภความโกรธความหลงมากัดกินใจเราได้โลกเท่าแผ่นดินทำเท่าปลายเข็มเรื่องโลกมีแต่เรื่องยุ่งของคนอื่นทั้งนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเราไปแก้ไขเขาไม่ได้ส่วนเรื่องธรรมนั้นมีที่สุดมาจบที่ตัวเราให้มาไล่ดูตัวเองแก้ไขที่ตัวเราเองตนของตนเตือนตนด้วยตนเองนี่ก็คืออย่าไปแก้ไขคนอื่นสัตว์อื่นต้องแก้ไขตัวตนเราเองด้วยตัวเราเองถ้าเป็นโรคแล้วจะมีแต่ส่งออกไปข้างนอกตลอดเวลาแต่ถ้าคิดสิ่งที่เป็นธรรมแล้วต้องวกกลับเข้ามาหาตัวเองเพราะธรรมแท้ๆย่อมเกิดในตัวของเรานี้ทั้งหมดทั้งสิ้นก็ให้พยายามภาวนาไว้เรื่อยๆไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนทำได้ตลอดเวลาถ้าเราจะทำดีกว่านั่งร้องเพลงจะซักผ้าหุงข้าวต้มแกงนั่งรถทำได้ทั้งนั้นเขาเรียกว่าพยายามเกลี่ยจิตใจให้เข้าที่ถ้าจะรอเวลาปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนาทีเดียวมันยากเพราะจิตใจมันแตกมาตลอดทั้งวันดังนั้นศีลสมาธิปัญญาก็เหมือนรถแกงส้มศีลเปรียบได้กับรสเปรี้ยวความเปรี้ยวทำหน้าที่กัดกร่อนความสกปรกออกทำนองเดียวกันศีลจะช่วยขัดเกลาความหยาบออกจากกายวาจาและจิตใจส่วนสมาธิก็เปรียบได้กับรสเค็มเพราะความเค็มช่วยรักษาอาหารต่างๆไม่ให้เน่าเสียสมาธิก็เหมือนกันสามารถรักษาจิตใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีได้ปัญญาก็เปรียบได้กับรสเผ็ดเพราะปัญญามีลักษณะคิดอ่านตรีตองโลดแล่นไปได้เพื่อขจัดอวิชชาความไม่รู้คือขจัดความลุ่มหลงการปฏิบัติถ้าอยากเป็นเร็วๆมันก็ไม่เป็นหรือไม่อยากให้เป็นมันก็ประมาทไปเสียเลยไม่เป็นอีกเหมือนกันอยากเป็นก็ไม่ว่าไม่อยากเป็นก็ไม่ว่าทำใจให้เป็นกลางๆตั้งใจให้แน่วแน่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ภาวนาเรื่อยๆไปเหมือนเรากินข้าวไม่ต้องอยากให้มันอิ่มค่อยๆกินไปมันก็อิ่มเองภาวนาก็เช่นเดียวกันไม่ต้องไปคาดหวังให้มันสงบหน้าที่ของเราภาวนาไปก็จะถึงของดีของวิเศษในตัวแล้วเราจะรู้ชัดว่าอะไรเป็นอะไรให้มันทำไปเรื่อยๆรวยกับซวยมันใกล้กันนะจะเอารวยนะจะหามายังไงก็ทุกข์กลัวคนจะมาจิ้มเรียกว่ากลัวคนที่อาจจะเมื่อรวยแล้วก็อาจจะมาจี้มาปล้นหมดไปก็เป็นทุกข์ลำบากไปคิดดูเถอะมันไม่จบหรอกมีแต่

0: Freshen Radio, Freshen Up. มาเป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธ
2: อไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
4: Mass FMหลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
5: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
4: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
5: Mass FMเชื่อมั่นในความดี
4: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
4: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่พูดเพ้อเจ้อพูดแต่คำจริงมีเหตุผลมีประโยชน์และถูกกาลเทศะ
5: ทำดี
4: ด้วยการไม่พูดเพ้อเจ้อพูดแต่คำจริงมีเหตุผลมีประโยชน์และถูกกาลเทศะดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
5: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
4: Mass FM
5: เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
4: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการให้ทาน1การประพฤติธรรม1การสงเคราะห์ญาติทั้งหลาย1การทำงานไม่มีโทษทุจริต1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
5: สาธุ
4: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
5: พระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
4: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
5: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองอาจ
4: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
5: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาต

0: พร้อมด้วยศีลมี5ประการคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค
1: ์นิทานแปลว่าเหตุ
0: นิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
2: วันนี้เชิญติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องพิลาระโกสิยะชาดกเทวดากับเศรษฐีขี้เหนียวเรื่องมีอยู่ว่าพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลเศรษฐีที่มีชื่อเสียงเรื่องการบริจาคทานทุกคนในตระกูลนี้ไม่นิยมการกินการใช้อย่างฟุ่มเฟือยเพราะเห็นว่าเศรษฐีนั้นต้องมีน้ำใจอันประเสริฐเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนอื่นไม่ควรเอาเปรียบใครเมื่อบิดามารดาเสียชีวิตลงพระโพธิสัตว์จึงรับตำแหน่งเศรษฐีสืบต่อมาในสมัยนั้นได้มีการสร้างโรงทานและบริจาคมากกว่าสมัยมารดาและบิดาและปฏิบัติเรื่อยมาจนวาระสุดท้ายของชีวิตหลังจากนั้นก็ได้ถึงแก่ชีวิตและไปเกิดเป็นพระอินทร์มีชื่อว่าท้าวสักกะหรือสักกะเทวราชอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และบุตรก็ได้สืบต่อการบริจาคทานเรื่อยมาจนกระทั่งตายไปเกิดเป็นจันทะเทพบุตรเมื่อบุตรตายหลานก็ดำเนินการต่อไม่ขาดจนกระทั่งตายไปเกิดเป็นสุริยาเทพบุตรจากนั้นก็เป็นรุ่นเหลนดำเนินการต่อจนชีวิตหาไม่แล้วไปเกิดเป็นมาตลีเทพบุตรจากเหลนตายไปโหลนก็รับช่วงต่อบริจาคทรัพย์นับไม่ถ้วนเหมือนกันจนกระทั่งเกิดเป็นปัญจสิกขาเทพบุตรวันหนึ่งท้าวสักกะอยากรู้ว่าสกุลละวงของตนยังทำบุญบริจาคทานอยู่เหมือนเดิมหรือไม่จึงรู้ว่าผู้สืบเชื้อสายละมานานแล้วจึงชวนจันทาเทพบุตรสุริยาเทพบุตรมาตลีเทพบุตรและปัญจสิกขาเทพบุตรไปที่บ้านของเศรษฐีผู้เป็นต้นเชื้อสายจึงปลอมเป็นพราหมณ์เศรษฐีนั้นมีนามว่าพิลาระโกสิยะท้าวสักกะเข้าไปในบ้านเศรษฐีเป็นคนแรกที่เหลือก็ทยอยตามเข้าไปกว่าจะเข้าได้ก็ยากแสนเข็ญเศรษฐีไม่ยอมให้เข้าบ้านบอกว่าในบ้านไม่มีอะไรกินเมื่อฟังเหตุผลของเทวดาแล้วก็ยอมให้เข้าอย่างไม่เต็มใจด้วยความตระหนี่ทีเหนียวของเศรษฐีได้ส่งคนไปตวงข้าวเปลือกให้พราหมณ์คนละหนึ่งทนานให้ไปหุงกินเองพวกพราหมณ์พูดว่าพวกเราไม่ต้องการข้าวเปลือกที่เจ้าให้นี้ถ้าไม่ต้องการข้าวเปลือกอย่างนั้นเอาข้าวสารไปก็แล้วกันพราหมณ์จึงตอบกลับว่าพวกเราไม่รับของดิบจึงสั่งให้คดข้าวที่เลี้ยงวัวของเศรษฐีให้พราหมณ์ไปตักกินเองพราหมณ์ทั้งหลายแกล้งทำเป็นข้าวติดคอตายคนใช้ของเศรษฐีเห็นพราหมณ์นึกว่าตายจริงๆจึงรีบไปบอกท่านเศรษฐีว่าพวกพราหมณ์กินข้าวเลี้ยงวัวแล้วตายจากนั้นก็ได้สั่งให้คนใช้เทข้าวเลี้ยงวัวทิ้งแล้วเอาข้าวดีๆใส่จานไปไว้หน้าพราหมณ์แทนแล้วเรียกคนผ่านไปมาแถวนั้นมาดูว่าพราหมณ์เห็นอาหารดีๆอร่อยอร่อยกินอย่างตะกละตะกรามไม่ทันระวังจึงติดคอตายชาวบ้านมามุงดูกันจนเต็มบ้านพราหมณ์เหล่านั้นจึงลุกขึ้นมาแล้วพูดว่าพวกท่านทั้งหลายเศรษฐีพูดโกหกบอกว่าให้อาหารดีๆแก่พวกเราแต่จริงแล้วเอาข้าวเลี้ยงวัวแก่ให้พวกเรากินต่างหากเราจึงแกล้งตายก็เลยให้คนใช้คดข้าวโอชารสมาใส่แทนว่าแล้วพราหมณ์ก็คลายข้าวที่อมไว้ในปากออกมาให้ชาวบ้านเห็นชาวบ้านจึงต่อว่าท่านเศรษฐีเศรษฐีอันธพาลสั่งให้คนเผาโรงทานขับไล่คนยากจนไม่มีจะกินนำซ้ำยังทำให้วงตระกูลของตนพินาศขนาดพราหมณ์ผู้ละเอียดอ่อนท่านยังเอาข้าววัวมาให้กิน เห็นทีตอนท่านไปปรโลกคงจะเอาสมบัติเรือนชาญผูกคอไปด้วยกระมังจากนั้นท้าวสักกะจึงแสดงตนให้รู้ว่าพราหมณ์ทั้งห้าไม่ใช่ใครล้วนเป็นเศรษฐีที่อยู่ในต้นตระกูลนี้มาแล้วทั้งนั้นจึงไล่เลียงว่าเป็นพ่อลูกกันมาอย่างไรทั้งห้าจึงเหาะขึ้นบนท้องฟ้าแล้วประณามพิลาระโกศิยะเศรษฐีว่าเป็นเศรษฐีที่ไม่มีศีลและไม่ให้ทานจะไปเกิดในนรกที่มานี่เพื่อจะอนุเคราะห์ท่านเศรษฐีว่าอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทจงชักชวนชาวบ้านให้รักษาศีลและให้ทานแล้วจะเกิดความสวัสดีต่อชีวิตตลอดกาลพิลาระโกศิยะเศรษฐีประนมมือและให้ปฏิญญาว่าจะไม่ทำลายวงตระกูลจะบำเพ็ญทานตั้งแต่นี้ต่อไปถ้าวันใดยังไม่ได้ให้ทานจะไม่ทานอาหารเมื่อทรมานเศรษฐีให้หายตระหนี่แล้วเทวดาทั้งห้าก็กลับสู่สวรรค์ไปวิมานของตนจากนั้นมาพิลาระโกศิยะเศรษฐีก็ได้ให้ทานรักษาศีลมาโดยตลอดจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วไปเสวยผลแห่งการทำดีของตนในสวรรค์ชั้นดาวดึงต่อไปธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าทำลายวงตระกูลของตนจงทำดีชีวิตจะมีสุขดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นคนควรให้ทานบ้างจะน้อยหรือ

0: นับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้างมนุษย์บ้างและแม้ในทุคติบ้างได้สะสมเพิ่มพูนคุณงามความดีในภาวะนั้นๆอันเป็นคติแบบอย่างให้ผู้หวังความสุขความเจริญในชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข
2: ์อนันทสูตรดับความหลงความชอบมากเพราะเพลิดเพลินทยานอยากหรือดับตัณหาเท่ากับดับทุกข์เท่ากับนิโรโธคืออะไรพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า
3: เอตทโวจะนิโรโธนิโรโธติพันเตวุจจติกาตเมสานังโคพันเตธรรมานังนิโรโธนิโรโธติวุจจติติ
2: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความดับทุกข์ที่เรียกว่านิโรโธนิโรโธดังนี้ความดับทุกข์แห่งสิ่งเหล่าใดแลที่เรียกว่าเป็นความดับทุกข์หรือนิโรโธพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอานนท์

0: จติ
1: รูปเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาศัยเหตุเกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความดับเป็นธรรมดาความดับตัณหาในรูปได้นั้นเรียกว่าความดับทุกข์หรือนิโรธ

0: อิวุตจติ
1: เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาศัยเหตุเกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความคลายความชอบมากไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความดับเป็นธรรมดาความดับตัณหาในเวทนาได้นั้นเรียกว่าความดับทุกข์หรือนิโรโธ

0: วุจติ
1: สัญญาคือความจำอารมณ์หกไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาศัยเหตุเกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความคลายความชอบมากไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความดับได้เป็นธรรมดาความดับในสัญญาได้นั้นเรียกว่าความดับทุกข์หรือนิโรโธ

0: ติสังขารคือความคิดปรุงแต่งดีบ้างชั่วบ้างไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาศัยเหตุเกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความคลายความชอบมากไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความดับเป็นธรรมดาความดับในสังขารได้นั้นเรียกว่าความดับทุกข์หรือนิโรธโ
1: วิญญาณังอนิจจังสังขตังปฏิจจสมุปปนัง

0: จติ
1: วิญญาณสิ่งที่รู้อารมณ์ทั้งหกไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาศัยเหตุเกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความคลายความชอบมากไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความดับได้เป็นธรรมดาความดับในวิญญาณได้นั้นเรียกว่าความดับทุกข์หรือนิโรโธ
0: อิเมสังโฆอนันทธรรมานังนิโรโธนิโรโธติวุจจติติ
1: ดูกระอานนท์ถ้าดับความหลงความชอบมากเพราะเพลิดเพลินทยานอยากได้หรือดับทุกข์ได้นี้แลเรียกว่านิโรโธความดับทุกข์
2: มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันเป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะวันนี้ขอน้อมนำธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้มาฝากดังความว่าดูกระภิกษุทั้งหลายทานที่บุคคลให้ในสมณพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยองค์8ประการย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความเจริญแพร่หลายมากสมณพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยองค์8ประการอย่างไรดูกระภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์ในโลกนี้เป็นสัมมาทิฏฐิ1เป็นสัมมาสังกัปปะ1เป็นสัมมาวาจา1เป็นสัมมากัมมันตะ1เป็นสัมมาอาชีวะ1เป็นสัมมาวายามะ1เป็นสัมมาสติ1และเป็นสัมมาสมาธิ1ดูกระภิกษุทั้งหลายทานที่บุคคลให้ในสมณพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยองค์8ประการอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความเจริญแพร่หลายมากชะนี้และวันนี้ขอเชิญทุกท่านได้น้อมนำและพิจารณาหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: บางคนบรรลุอรหันต์ตั้งแต่7ขวบอรหันต์เลยนะเธอเป็นเด็กอ่ะ7ขวบอ่ะไปขอบวชอ่ะบวชเสร็จแล้วพระสารีบุตรพาไปเดินบิณฑบาตอ่ะเขาเดินไปก็เป็นเด็กไงเขาก็สงสัยอันนั้นอะไรอ่ะถามพระสารีบุตรอะไรอ่ะพระสารีบุตรอ๋อชาวนาเขาก็ไขน้ำเข้านาเขาเปิดทางให้น้ำมันไหลเข้าไงเอามาทำนาเด็กคนนี้คิดเป็นอ่ะเด็กคนนี้คิดดีเขาจึงคิดได้เขาคิดเลยว่าเอ๊ะน้ำนี่ไม่มีจิตไม่มีใจแต่สามารถจัดสรรให้ไหลเข้าไปเกิดประโยชน์เฮ้อเราเนี่ยเป็นคนมีจิตมีใจทำไมเราจะฝึกตัวเองให้เป็นอรหันต์ไม่ได้คิดขนาดนี้เลยนะแต่ลิงมันยังฝึกได้แล้วเราฝึกไม่ได้ก็อายลิงสิก็เดินต่อไปอีกนึกในใจเรามันต้องฝึกตัวเองได้น้ำไม่มีจิตไม่มีใจเขายังฝึกมันได้เลยเขาปรับน้ำให้เข้าไปในนายังได้เลยเดินต่อไปอีกหน่อยก็เอาอีละถามนะอันนั้นอะไรอ่ะ7ขวบไม่รู้จักหรอกพระสารีบุตรก็บอกว่าอ๋อช่างสอนเขาก็ดัดลูกศรช่างสอนนี่เขาเอาลูกศรมาลนไฟไงลนไฟแล้วเขาก็ดัดแล้วเขาก็เล็งตรงยังลนไฟอีกเด็กคนนี้ก็ถามอะไรอ่ะอะไรอ่ะสารีบุตรก็อ๋อช่างสอนเขาก็ดัดลูกศรไม้มันไม่ตรงมันไม่ตรงเขาไปลนไฟลนไฟแล้วก็ค่อยดัดแล้วก็เล็งให้มันตรงพอมันตรงเสร็จก็ไม่ต้องลนละเด็กคนนี้คิดอีกละไม้นี่มันไม่มีจิตไม่มีใจเขายังดัดได้เลยอ่ะนั่นเราเนี่ยเป็นคนมีจิตมีใจทำไมมันจะฝึกไม่ได้เดินต่อไปอีกพอเดินเนี่ยนั่นอะไรอ่ะภาษาลิบุตรก็บอกอ๋อช่างไม้เขาจะทำล้อรถอ่ะนึกออกไหมคะล้อรถกลมๆอ่ะเขาก็ถากให้มันกลมๆเกลี้ยงๆเนี่ยไม้ก็ไม่มีจิตไม่มีใจเขายังถากได้เลยให้มันกลมเกลี้ยงได้เราเป็นคนมีจิตมีใจทำไมล่ะท่านพระสารีบุตรครับผมขอไปฝึกจิตผมตอนแรกก็จะไปบิณฑบาตด้วยกันนะไปถือบาตรให้พระสารีบุตรถือจีวรให้พระสารีบุตรอยู่ดีๆเปลี่ยนใจกันตรงนั้นเลยพระสารีบุตรครับผมจะไปฝึกจิตผมครับพระสารีบุตรไปบิณฑบาตคนเดียวเตอะนะไปคนเดียวเตอะผมมาไปตัวละนี่ก็พระสารีบุตรก็เอาเลยพระสารีบุตรก็ล้วงกระเป๋าหยิบกุญแจศาลาอ่ะไปเปิดศาลาแล้วเข้าไปภาวนาในศาลาเลยเด็กคนนี้สร้างบารมีมาหลายชาติ พอเดินริ้วริ้วริ้วกับพวกไขศาลาเข้าไปปุ๊บๆเทวดาเดือดร้อนเลยเทวดานี่เขารู้หมดนะเธอจำไว้ด้วยนะเทวดามีจริงนะหมามีจริงไหมเออแมวมีจริงไหมปลาวาฬมีจริงไหมเธอเคยเห็นปลาฉลามตัวเป็นๆมาว่ายให้เธอดูแถวนี้ป่ะแต่ปลาฉลามมีจริงไหมมีจริงเทวดามีจริงเทวดาเขารู้จิตพวกเธอด้วยนะเธอทำชั่วในห้องน้ำห้องส้วมในห้องนอนเขาอ่านออกหมดถ้าเธอเป็นคนคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเขาไม่เคารพเธอเลยแล้วไม่ช่วยเธอด้วยแต่ถ้าเธอเคารพเทวดาโอ้เทวดามีจริงเด้ออายบาปมากกลัวบาปมากไม่กล้าทำชั่วไม่ว่าจะในห้องนอนห้องน้ำไม่ว่าที่รับที่แจ้งไม่ทำชั่วเลยเทวดาจะนับถือเธอเธอนับถือเทวดาเทวดาจะนับถือเธอเธอบูชาเทวดาเทวดาจะบูชาเธอและเทวดาจะช่วยเธอเหมือนแม่ช่วยลูกเลยเธอต้องการความช่วยเหลืออะไรเทวดาจะจัดการช่วยทันทีนะทีนี้มาดูเนนน้อยเดินริ้วริ้วริ้วกลับเป็นไงเทวดาฮือฮามากเลยเฮ้ยเด็กคนนี้ต้องการบรรลุอรหันต์นะมหัศจรรย์เทวดาติดต่อนัดกันด่วนเลยเอ้าลูกเทวดาจัดการไล่นกไปก่อนนกมันเสียงดังไงนกมันจิ๊บจับจิ๊บจับไล่นกออกจากบริเวณเชตวันเลยนึกออกไหมคะนกโดนไล่หมดเลยบินปลื้มปลื้มปลื้มออกไปจากบริเวณนั้นเงียบสงบเลยนี่เทวดาช่วยเด็กคนนั้นเข้าไปเจริญอานาปานสติไปเจริญกรรมฐานโอ้วิววิววิววิวบรรลุไปโดยลำดับเกือบจะอรหันต์ล่อมล่อล่อมล่อละพระสารีบุตรกลับมาพระพุทธเจ้าก็เห็นเหตุการณ์นี้ว่าเด็กคนนี้กำลังฝึกจิตและจิตกำลังขึ้นจะบรรลุอยู่ละพระสารีบุตรก็กำลังกลับมาละพระเจ้าต้องมาช่วยอีกมาเบรกพระสารีบุตรไม่ให้เข้าไปรบกวนเพราะพระสารีบุตรไม่รู้ก็เอาอาหารมาจะเอามาให้เนรได้ไหมคะสารีบุตรก็มาถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยไปดักรออยู่ที่หน้าวัดเลยสารีบุตรเนี่ยสนทนาเพื่อไม่ให้เข้าไปรบกวนนะคะเสร็จแล้วก็ให้เปลี่ยนทิศทางให้พระสารีบุตรไปอื่นแล้วเก็บอาหารวางไว้อะไรเงี้ยคือแก้ปัญหาไปก่อนเน้นนั้นก็ฝึกจิตตัวเองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจสี่บรรลุบรรลุบรรลุโอ้กว่าจะบรรลุอรหัตผลเลยเที่ยงไปเถอะเทวดาเดือดร้อนใจอีกดึงพระอาทิตย์ไปอีกเอาเมฆมาบังอีกไม่ให้เห็นว่ามันเกินเที่ยงนะเทวดงเทวดาพระอาทิตย์พระอาทิตย์ช่วยกันไปหมดเลยพอเนรบรรลุอรหัตผลเสร็จเนรก็โอ้ได้เวลาทานข้าวแล้วนี่นะก็เดินออกมาแล้วก็มาเอาอาหารไปทานหลังเที่ยงไงพระทั้งหลายก็งงไงเอ๊ะวันนี้เนรนี่ทำไมล้างบาตรสายมากอ่ะนึกออกไหมสมัยก่อนไม่มีนาฬิกาดูไงโอ้พวกเราฉันอาหารไปตั้งนอนแล้วเนี่ยเนนี่เพิ่งมาล้างบาตรก็งงๆกันนะเรื่องราวก็เลยถูกบันทึกไว้เอามาเล่าว่าเนนน้อย7ขวบเนี่ยบรรลุอรหันต์เพราะเป็นเด็กที่คิดดีและคิดเป็นและคิดได้เข้าใจมั้ยเขาคิดได้ว่าน้ำไม่มีใจยังฝึกได้เขามีใจมันต้องฝึกได้ไม้ไม่มีใจยังฝึกได้ยังสามารถดัดให้ตรงได้เรามีใจต้องฝึกได้ไม้เป็นดุ้นเนี่ยทาให้กลมก็ได้เราก็ต้องถูกทากิเลสได้อย่างนี้เข้าใจไหมคะเพราะนั้นพวกเราวันนี้ฟังเรื่องจิตแล้วให้เรารู้ว่าจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นในตัวเรานะลูกนะดูนี่เอาว่าตามอาจารย์นะอาศัยตากับรูป
3: อาศัยตากับรูป
2: จึงเกิดวิญญาณทางตา
3: จึงเกิดวิญญาณทางตา
2: สามอย่างนี
3: ้สามอย่างนี
2: ้สามอย่างคืออะไรมีตามีรูปมีวิญญาณทางตาเปลวไฟเหมือนวิญญาณทางตาเพิ่งเกิดตะกี้นี้เข้าใจไหมเกิดแล้วก็ดับไปจากนั้นก็ไปเกิดความรู้สึกนึกคิดจิตใจที่ข้างในนะคะต่อไปอาศัยหูกับเสียงอีกก็เกิดอีกเพราะนั้นจิตใจของเรานี่เพิ่งเกิดจากสิ่งเหล่านี้เข้าใจไหมลูกมันเพิ่งเกิดจากการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรู้รสเนี่ยมันเพิ่งเกิดแล้วมันก็ไปเกิดคิดนึกอะไรขึ้นมาเพราะนั้นพวกเราต้องระวังมากที่สุดคืออะไรพวกเราต้องระวังการดูโทรศัพท์มือถือเนี่ยที่เข้าไปในโลกลึกมากเนี่ยเข้าไปในโลกอินเทอร์เน็ตไปเห็นรูปโป้ไปเห็นเรื่องลามกหยาบคายอะไรพวกนี้พวกเธอปล่อยใจไปกับสิ่งเหล่านี้ปุ๊บจิตใจเธอก็จะสกปรกโสโครกโสมมไปกับมันด้วยเข้าใจไหมลูกเพราะนั้นคนที่ฉลาดเขาก็จะควบคุมตาหูจมูกเพื่อที่จะได้ฝึกจิตให้ดีเพราะจิตมันไม่ใช่คน จิตมันไม่ใช่ใครจิตมันเกิดระดับเกิดระดับเกิดระดับแล้วเป็นไปตามการรับรู้เพราะนั้นถ้าเธอไม่ตั้งใจควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเธอนะชีวิตเธอจะพินาศฉิบหายมีหลายคนที่ต้องตั้งท้องก่อนที่จะเรียนจบต้องมีผัวก่อนที่จะเรียนจบนะถูกไล่ออกจากโรงเรียนทั้งที่ยังเรียนไม่จบก็เพราะว่าไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้ไม่รู้จักไงว่ามันเพิ่งเกิดแล้วมันก็เป็นไปตามสิ่งเหล่านั้นตาแก่คนนึงเนี่ยแก่นั่งเลี้ยงหลานอยู่เสร็จแล้วก็ไปดูภาพลามกดูการร่วมเพศก็เกิดกิเลสขึ้นมาก็ไปข่มขืนหลาน2ขวบ3ขวบเนี่ยพอข่มขืนเสร็จก็กลัวอีกก็บีบคอหลานให้มันตายไปเลยเสร็จแล้วก็ไปขุดดินเอาไปฝังแล้วก็ทำเป็นไม่รู้ที่สุดก็จับได้หมดอีตาแก่เนี่ยก็เข้าคุกเมื่ออายุ80เนี่ยนึกออกมั้ยเพราะอะไรเพราะไม่มีความรู้เรื่องจิตเนี่ยว่ามันเกิดดับเกิดดับน่ากลัวมากเข้าใจหรือยังทำไมเธอถึงมาวัดทำไมเธอถึงมาฝึกเธอรู้ไหมพวกเธอเนี่ยตั้งจิตอยากเข้าวัดตั้งแต่อดีตชาตินานไกลแล้วล่ะอดีตชาติเราก็เคยทุกข์กับผัวทุกข์กับเมียทุกข์ตบทุกข์ตีทุกข์ยากจนทุกข์ทะเลาะวิวาทแล้วเราก็ขอให้ได้ฟังธรรมขอให้ได้บรรลุธรรมเราก็เคยขอมาสารพัดเจตนาจริงไหมเจตนามันเกิดกับจิตเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปมากมายไก่กองจริงไม่จริงพวกเธอเดี๋ยวเธอก็อยากเป็นหมอเดี๋ยวเธอก็อยากจะเป็นวิศวกรเดี๋ยวเธอก็อยากจะเป็นตำรวจเธออยากจะเป็นผู้พิพากษาเธออยากจะเป็นอัยการเธออยากจะเป็นนักธุรกิจเธออยากจะเป็นนักบัญชีแล้วมันอยากสารพัดมันคิดเจตนาไปสารพัดวันนึงกรรมนั้นให้ผลพวกเธอก็ต้องมาอยู่วัดอย่างเงี้ยแต่บุญที่เธอต้องการอยู่วัดเนี่ยได้แค่นี้แหละหมดบุญแล้วเข้าใจยังสัตว์โลกเป็นไปตามเจตนานะลูกวันนี้เธอเจตนากลับบ้านแน่ๆเลยอะต่อให้ใครมาขอเธออยู่เธอก็ไม่อยู่จริงไหมเธอจะอยู่ไหมเนี่ยอาจารย์ขอให้เธออยู่อีกสัก3เดือนเธอลูกเธอจะว่าไงขอบคุณนะคะอาจารย์เก็บความหวังดีไว้เลยนะคะอาจารย์หนูตึงมาอยู่เด็ดขาดหนูต้องไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยเจตนาเรามีเธอก็ไปตามเจตนาเธออาจารย์ก็อยู่ตามเจตนาอาจารย์เธอว่าอาจารย์เจตนาอยู่ที่นี่ไหมคะตอบไม่ใช่เจตนาอาจารย์ก็เป็นไปตามเหตุการณ์อีกจริงไหมเดี๋ยวมีคนมานิมนต์ไปบ้านที่ฉันหน่อยก็ต้องไปตามเจตนาอีกเพราะนั้นชีวิตของเราไปตามเจตนาระวังเจตนาให้ดีถ้าเราไม่ระวังให้ดีเนี่ยเวลากระทบเห็นอะไรได้ยินอะไรมันมีเจตนาวึบขึ้นมาจะหนีพ่อหนีแม่เก็บข้าวเก็บของหนีตามผู้ชายอย่างเงี้ยอันตรายใหญ่หลวงใช่ไหมเจตนาแวบเดียวเนี่ยเสวยผลเดือดร้อนมากมายเจตนาจะฆ่าเพื่อนนี่ถ้าดับไม่ทันนะแก้ไขไม่ทันฆ่ามันต้องฆ่ามันไปยิงเลยไปติดคุกอีกตั้งนานเจตนาจะด่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเจตนานี่น่ากลัวมากเพราะนั้นจงระวังใจให้ดีนะแล้วเราจะฝึกใจยังไงดีอาจารย์อาจารย์สอนเธอไปหมดแล้วในหนังสือที่แจกให้นั่นแหละวิธีฝึกใจก็คือทานศีลภาวนาเนอะไม่รู้อ้าวตกลงเรื่องตบะวันนี้มันเป็นยังไงอาจารย์ตั้งใจฟังนะเธอเคยเห็นผู้ชายที่ให้นั่งสมาธิแล้วมันนั่งไม่ได้มันดุกดิกดุกดิกมันไม่ถึง10นาทีไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมันก็ปวดก็เจ็บก็โน่นก็นี่มันนั่งไม่ได้มันต้องลุกไปเดินก็มีแต่มีผู้ชายบางคนนั่งเล่นไพ่ทั้งคืนก็มีอย่างเงี้ยเธอเห็นแล้วยังเธอเริ่มเห็นภาพอะไรไหมแสดงว่าคนเราทำอะไรได้นานๆเพราะเราชอบจริงไม่จริงนี่ถ้าเราต้องการให้จิตเราดีนานๆเราต้องชอบอะไรล่ะต้องชอบความดีเข้าใจไหมลูกพอเราชอบความดีเนี่ยจิตเราก็จะคิดดีแม้มันจะดับไปก็ยังชอบความดีก็ยังชอบความดีดีอันนี้ดับไปก็ชอบความดีอันใหม่ดีอันนี้ดับไปก็ชอบความดีอันใหม่อีกเราเลยเป็นคนจิตดีไปเลยโดยอัตโนมัติความชั่วไม่ค่อยมีนิดหน่อยมันโผล่มาบ้างก็เฮ้ยคลิปเพราะฉะนั้นวิธีจัดการเผากิเลสทำไงดีอะเรามารู้ธรรมชาติอย่างหนึ่งว่าจิตใจในอดีตมีหรือไม่มีคำตอบอาจารย์จิตใจในอดีตมีหรือไม่มีเพราะจิตใจเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมแล้วตามหาเจอหรือไม่เจอมีรูปร่างไหมเนี่ยมันเป็นสภาพจิตใจที่เป็นนามธรรมเกิดระดับหายไปจิตอดีตไม่มีแล้วจิตอนาคตยังไม่มีจิตปัจจุบันก็กำลังดับไปดับไปเพราะนั้นถ้าเธอคิดดีปัจจุบันอยู่เรื่อยเลย ปัจจุบันคิดดีปัจจุบันพูดดีปัจจุบันทำดีปัจจุบันคิดดีพูดดีทำดีคิดดีพูดดีทำดีแม้มันจะเกิดดับเกิดดับยังไงมันก็เป็นเรื่องดีๆเข้าใจไหมลูกเพราะนี่ที่เธออยู่วัดนี่เธอสบายใจไหมสบายใจอะไรมันดีตั้งแต่เช้าเลยตื่นมาก็ฟังธรรมไหว้พระสวดมนต์ให้ทำบ่อบุญแล้วก็ได้ฟังนิทานแล้วก็โน่นก็นี่อะไรเงี้ยเป็นเรื่องดีๆหมดแต่กลับไปบ้านมันจะดีอย่างนี้ทั้งวันหรือเปล่าเดี๋ยวน้องก็มาแย่ใช่ไหมประกอบวัดหัวน้องปากเดี๋ยวว้าร้องไห้กันอีกละเดี๋ยวโดนแม่ดุอีกละเดี๋ยวเพื่อนโทรศัพท์มาพูดขัดใจเราอีกเราก็อะไรอย่างเงี้ยมันจะเดี๋ยวดำเดี๋ยวขาวจริงไม่จริงเข้าใจไหมลูกตกลงอาจารย์จะให้หนูทำยังไงให้เธอชอบใจในความดีให้เธอรังเกียจความชั่วแต่เธออย่าไปเกลียดคนชั่วเพราะมันไม่มีคนเข้าใจไหมลูกมันมีแต่จิตใจที่เปลี่ยนแปลงเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับจิตที่ชั่วเปลี่ยนเป็นดีได้ไหมได้แล้วก็เปิดโอกาสให้เขาดีใหม่มันชั่วก็อ้าวดีไหมมันดับไปแล้วให้มันดีไหมเขาจะไม่รู้อาจารย์หนูนะฝึกตื่นเช้ามาตั้งนานหนูตื่นเช้ามาตั้งนานหลายเดือนเลยแหละอาจารย์แต่มีอยู่วันนึงหนูเผลอตื่นสายหนูโดนแม่ด่าด่าเราจะทำยังไงดีแล้วก็ไปคุยกับแม่ว่าคุณแม่ขาปกติหนูก็ตื่นสายนะที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าหนูเนี่ยฝึกตื่นเช้ามา3เดือนแล้วนะคุณแม่นะเนี่ยหนูฝึกตื่นเช้าตื่นเช้ามา3เดือนแล้วนะคุณแม่ไม่รู้อะไรแต่วันนี้หนูตื่นสายแล้วก็พอดีคุณแม่มาเยี่ยมพอดีเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงอาจารย์เนี่ยเจอมาแล้วทุ่มตีห้าสมัยเป็นนักเรียนนะฮะแต่มาอยู่วัดนี้ก็ต้องเปลี่ยนเนาะนอนเร็วขึ้นตีสี่แต่ตื่นเร็วขึ้นตีสองบ้างตีสองกว่านิดหน่อยบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยอยู่หอพักนะก็โอ้ตื่นเช้าทุกวันแต่มีอยู่วันนึงก็ไปเที่ยวไงเขาเรียกมีงานโรงเรียนงานอะไรเนาะเราก็ไปเที่ยวกลับมาดึกเนาะเช้าวันนั้นเราก็ตื่นสายคุณพ่อก็มาเยี่ยมพอดีเลยเถอะคุณพ่อมาเยี่ยมพอดีแล้วเราก็เพิ่งตื่นไปล้างหน้าล้างตามาคุณพ่อก็

0: ป้าว่าว่าให
1: ้นะแล้วเราก็บอกว่าอืมมันเพิ่งตื่นสายวันนี้นะอะไรคุณพ่อก็ไม่อยากเชื่ออะไรอย่างนี้ก็เอาละสิไม่เป็นไรแต่เราก็ปลอบใจเราเองว่าไงคะอาจารย์สอนตัวเองอย่างนี้อาจารย์ว่าอืมเราอุตส่าห์ตื่นแต่เช้าสถิติดีมาตั้งนานนะแล้วมันก็ดรอปฟึบมาตื่นสายไม่เป็นไรแล้วก็ฟึบกลับไปตื่นเช้าได้อีกอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็กลับไปอีกเลยพออะไรเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์ก็ตื่นสายมาตลอดแต่ก็ฟึบกลับไปดีได้แต่ก็ดีชั่วดีเช้ามั่งสายมั่งอยู่พักหนึ่งแล้วก็ตื่นแต่เช้าแต่เช้าเลยแล้วพอดรอปก็ไม่เสียใจไม่เสียใจไม่เอาปุ๊บกลับไปเลยอย่างนี้รีบกลับไปอย่างด่วนนี่คือเทคนิคของขันตินะฟังให้ดีนะตบะอะไรคือตบะเผากิเลสอะไรคือการเผากิเลสขันติอะไรคือขันติคือชอบใจในความดีเนี่ยลูกดูนี่ดิพอเราชอบใจความดีปุ๊บเนี่ยเป็นไงคะมันจะไม่มีชั่วไงความชั่วมันเหมือนเผาไปเลยไงฟังเข้าใจไหมลูกเอาใหม่นะพอเราชอบใจความดีในปัจจุบันปุ๊บเหมือนอะไรเลยเหมือนเราเผาความชั่วไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวก็ดีอีกเดี๋ยวก็ดีอีกดับไปเดี๋ยวก็ดีอีกดับไปก็ดีอีกเพราะอะไรชอบใจในความดีเราชอบใจในกุศลเข้าใจไหมคะพอเราชอบใจในกุศลเราอดทนไม่ยอมทำชั่วเลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าขันติอันนี้เรียกว่าขันติเหมือนอะไรอาจารย์อาจารย์อุปมาเหมือนอะไรเหมือนคนที่มันชอบใจที่จะจีบแฟนอ่ะมันก็ยืนจีบแฟนตั้งนานมันยืนอยู่เลยมันไม่เมื่อยเลยอ่ะมันชอบใจที่จะจีบแฟนใช่ไหมหรือคนที่ชอบใจจะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างชอบใจจะแก้ก็นั่งนะนั่งแก้อยู่นั่นแหละนั่งได้ตั้งนานด้วยหรือไม่คะเพราะเขาชอบใจตรงนั้นไงแต่พอให้นั่งสมาธิเนี่ยมันไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ไงมันนั่งได้แป๊บเดียวก็ไม่ไหวละอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราชอบใจมันจะทำได้นานเข้าใจไหมลูกสรุปแล้วถ้าเราชอบใจในความดีแม้มันจะดับก็ทำดีใหม่มันดับไปก็ทำดีใหม่ทำดีตั้งแต่เช้าเลยตื่นเช้าปั๊บดีแรกเอาไฟฉายส่องดูนาฬิกากี่โมงแล้วตอนเป็นนักเรียนนะอาจารย์ฝึกตัวเองนะให้ตื่นโดยไม่ต้องใช้ในกระปุกเลยอาจารย์จะอ่านหนังสือท่องหนังสือช่วงไหนง่วงอาจารย์จะลุกขึ้นยืนแล้วก็ท่องไอ้วิชาที่เราเบื่อหน่ายมันมากเนี่ยนะเอามายืนท่องแล้วก็คุยกับมันเลยอ๋อสงครามโลกครั้งที่สองเหรอมันเกิดอะไรแบบพูดออกเสียงนะแล้วก็เอาหวีมาหวีผมไปด้วยขูดหนังหัวไปด้วยเข้าใจไหมให้มันตื่นแล้วพอมันหายปุ๊บก็ไปนั่งทำฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรเนี่ยนะพอมันเริ่มเงื้อง่วงลุกขึ้นเอาวิชาประวัติศาสตร์พลเมืองอะไรก็มาอ๋อเอาวิผมไปก็พูดไปคุยไปพอหายง่วงปุ๊บก็ไปทำวิชาเลขาวิชาอะไรที่มันต้องใช้งานสมองเนี่ยแล้วดูในการห้าทุ่มเป๊ะอาจารย์ลงนอนทันทีง่วงไม่ง่วงนอนเลยหลับเลยพอลืมตาปุ๊บส่องดูนาฬิกาตีห้าเป๊ะเลยนะเขียนนาฬิกาจะตรงเป๊ะแล้วก็ลุกขึ้นเก็บที่นอนชีวิตจะต้องมีวินัยขนาดนี้นะอาจารย์จะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเนี่ยนอนห้าทุ่มตื่นตีห้านอนห้าทุ่มตื่นตีห้าอยู่อย่างนี้นะคะโดยที่ไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกเพราะไม่ชอบเสียงนาฬิกามันกริ๊งแล้วมันตกใจอ่ะมันตกใจแล้วมันทุกข์มันไม่สบายเพราะนั้นพวกเราก็ต้องไปฝึกตัวเองนะให้คิดดีเข้าใจไหมคะตื่นมาแล้วลองส่องดูนาฬิกาน้ำไม่มีจิตเขายังฝึกได้ไม้ไม่มีจิตเขายังดัดให้ตรงได้เรามีจิตทำไมจะฝึกไม่ได้ฝึกจิตให้ตรงเวลาอย่างนี้แล้วก็ส่องดูนาฬิกาพอเสร็จแล้วรู้ว่าตื่นได้แล้วก็ประนมมือเลยพอนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีทุกข์เลยทำไมพระเจ้าไม่มีทุกข์เพราะพระเจ้ารู้ความจริงว่าทุกข์มันไม่มีให้ยึดทุกข์มันเกิดแล้วมันดับแล้วพระเจ้ารู้ว่าต้องปฏิบัติ ดีถึงจะไม่มีทุกข์นะคะนโมตัสสะก่อนเลยนโมตัสสะไหว้พุทธเจ้าก่อนพอไหว้เสร็จก็อธิษฐานเลยพวกเธอจะอธิษฐานอะไรขอให้หนูเรียนสำเร็จขอให้หนูเป็นลูกที่ดีของแม่ขอให้หนูคิดแต่ดีพูดแต่ดีทำแต่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะก็อธิษฐานไปในคำอธิษฐานก็มีนั่งนึกสื่อสวดมนต์พอเสร็จแล้วก็จะยืดเส้นละอาจารย์แก่แล้วเนาะพวกเธอยังไม่แก่อาจารย์นี่กล้ามเนื้ออะไรเนี่ยก็ต้องมาขยับนิ้วขยับอะไร แล้วลงจากเตียงก็มีสติจากนั้นก็พับผ้าห่มยังมีสติมุมชิดมุมแล้ววางปุ๊บยังมีแล้วก็ยิ้มเลยว่าเสร็จงาน1ชิ้นละคนเราเกิดมาต้องทำงานให้สำเร็จนี่เสร็จไปแล้ว1ชิ้นอย่าเป็นคนทำอะไรไม่เสร็จอย่างเงี้ยให้มันเสร็จไป1ชิ้นละแล้วไปถึงมีสติเหยียดแขนมีสติจับแปรงมีสติจับยาสีฟันมีสติปิดมีสติแปรง1 2 3 4โอ้มัวแต่มีสติไม่ฟุ้งซ่านเลยจิตสบายจิตจะไม่ฟุ้งซ่านเลยก็นะคะเรามีแต่ชอบสิ่งดีๆนะคะทีนี้พอเราเห็นอะไรอย่างที่อาจารย์เคยเล่าว่าพอเข้าห้องน้ำเนี่ยไม่ใช่ไปถึงก็ไปดั้งฉี่เลยแต่ก็ต้องดูว่าบางทีในโถส้วมมีแมงตกอยู่นึกออกไหมเราก็ต้องช่วยมันก่อนเอามันออกมาก่อนอะไรเงี้ยอันนี้ก็ได้ทำดีอีกละเดี๋ยวทำดีโน่นทำดีนี่จากนั้นก็มาทำหน้าที่ตัวเองจะอ่านหนังสือจะนั่งสมาธิจะอะไรก็ทำไปอย่างนี้นะคะสรุปว่าตามอาจารย์เมื่อชอบใจในความดี
0: เมื่อชอบใจในความดี
1: ความดีบางทีเรียกกุศลได้ไหมลูก
0: ได้ค่ะ
1: เรียกว่าบุญได้ไหมลูก
0: ได้ค่ะ
1: เรียกว่าความดีงามได้ไหมลูก
0: ได
1: ้เราพูดอย่างนี้เมื่อชอบใจในกุศล
0: เมื่อชอบใจในกุศล
1: อดทนไม่ยอมทำชั่ว
0: อดทนไม่ยอมทำชั่ว
1: อันนี้แหละเรียกว่าขันตินะเอางั้นแปลเลยล่ะค่ะขันติชอบใจในกุศลอดทนไม่ยอมทำชั่วขันติเป็นตบะอย่างยิ่ง
0: ขันติเป็นตบะอย่างยิ่ง
1: ขันติเป็นการเผากิเลสอย่างยิ่ง
0: ขันติเป็นการเผากิเลสอย่างยิ่ง
1: จริงหรือไม่จริง
0: จริง
1: พอเราชอบใจในกุศลนี่ไงแล้วอดทนไม่ยอมทำชั่วเนี่ยอันนี้แหละคือการเผากิเลสเกลี้ยงตู้เลยเข้าใจไหมลูกขันติคือตบะหรือแปลไทยออกมาก็เลยมัวแต่ชอบใจในกุศลเนี่ยก็มันก็เผาความชั่วละสิก็มันชอบแต่ความดีไงเอาพูดภาษาไทยง่ายๆเลยว่าชอบใจในความดี
0: ชอบใจในความดี
1: เลยไม่มีความชั่ว
0: เลยไม่มีความชั่ว
1: ง่ายไหมง่ายลูกต่อไปหนูไม่ต้องเป็นเด็กโง่ที่คร่ำครวญว่าฉันจะละนิสัยชั่วฉันจะละนิสัยเลวของฉันให้ได้ฉันจะพยายามละนิสัยเลวของฉันเหนื่อยเนาะฟังแล้วเหนื่อยแล้วฟังแล้วลำบากแต่เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยไอ้ความชั่วเนี่ยเราชอบใจในความดีจึงไม่มีความชั่วแค่นี้ลูกแค่นี้ขันติปรมังตโปตีติขานี่ภาษาบาลีเอาท่องดิขันติปรมังตโปตีติขา10คำขันติปรมังตโปตีติขาเอาภาษาไทยชอบใจในความดีจึงไม่มีความชั่ว
0: ชอบใจในความดีจึงไม่มีความชั่ว
1: ชอบใจในความดีจึงเผาความชั่ว
0: ชอบใจในความดีจึงเผาความชั่ว
1: เพราะจิตคิดชั่วพร้อมคิดดีไม่ได้
0: เพราะจิตคิดชั่วพร้อมคิดดีไม่ได
1: ้ง่ายไหมลูกจบละมาค่ายครั้งนี้เธอได้สิ่งที่ง่ายที่สุดไปก็คือให้ไปชอบใจในอะไรดีๆนะชอบใจซะเห็นคนอื่นทำดีเราก็สาธุเห็นใครได้ดีเราก็สาธุดีๆๆดีเนาะดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาเราก็จะเป็นบัวบานไม่เป็นบัวแล้งน้ำเข้าใจไหมแล้วต้องยอมโดนติไหมทำอะไรให้คิดไว้ก่อนนะโดนตินั่นๆเลยแล้วแฮปปี้พอโดนติก็กูว่าแล้วนึกในใจว่าแล้วเพราะอะไรไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีคน3กลุ่มดูคุณอยู่คือกลุ่มหนึ่งก็ติเตียนอีกกลุ่มหนึ่งก็ชื่นชมอีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่สนใจเข้าใจไหมเช่นเรากินเหล้าเกณฑ์มันทุกวันเลยเกณฑ์มันทุกวันเลยเธอรู้ไหมจะมีใครชมมันไอ้ขี้เหล้าด้วยกันจริงไหมไอ้ขี้เหล้าด้วยกันชมมากเลยโอ้กูนับถือมึงจริงๆว่ามึงนี่คอทองแดงจริงๆกูรักชอบกูคอแข็งจริงๆเนี่ยมันก็มีคนชมอยู่กลุ่มหนึ่งแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็ติไหมคะเลวมากกินเหล้าทุกวันนี้เลวมากเข้าใจไหมอีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่สนใจมึงจะกินเหล้ามึงจะตายเลยเรื่องของมึงกูไม่สนใจกูไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราทำอะไรไปเนี่ยแม่ก็จะต้องติแน่ๆเลยหรือชมแน่ๆเลยเพราะเราอยู่กับแม่ไงใช่ไหมเรามีแม่เรามีครูเรามีเพื่อนมันก็โดนพวกเนี้ยติมั่งชมมั่งอะไรเป็นเรื่อง รรมดาพอดนตรีก็ฟังฟังแล้วก็

0: เจตนาจะทิ้งให้แม่ล้างนะจะเจตนาไม่เจตนาก็แม่ล้างเรียบร้อยไปแล้วอะมันยุ่งกันไปหมดยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ธรรมะเรื่องขันติชอบใจในกุศลอดทนไม่ยอมทำชั่วเป็นตบะเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเอาว่าไป
1: ขันติชอบใจในกุศลอดทนไม่ยอมทำชั่วเป็นตบะเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง
0: เออเอาก็จะแถมให้นิดหน่อยว่าขันติทีรัสสลังกาโลขันติเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์เธอจำไว้บัณฑิตผู้รู้เขาจะประดับเนื้อตัวเขาด้วยความชอบใจในกุศลอดทนไม่ยอมทำชั่วเขาจึงเป็นคนสวยเป็นคนงามเพราะเขามีขันติเป็นเครื่องแต่งตัวขันติทีรัสสลังกาโลขันติตะโปตะปัสสิโนนะขันติเป็นตัวเผากิเลสเลยอย่างที่บอกไงเราชอบใจในกุศลมันเลยอดทนไม่ยอมทำชั่วเผากิเลสไปเลยนะขันติพลังวยตินังนะขันติเป็นพลังของผู้ภาคเพียรเราจะเพียรทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีขันติลูกเราต้องมีขันติอดทนไม่ยอมทำชั่วและสุดท้ายขันตินี่แหละจะนำประโยชน์และความสุขมาให้เราขันติหิตะสุขาวะนะคะขันติทีรัสสลังกาโลขันติตะโปตะปัสสิโนขันติพลังวยตินังขันติหิตะสุขาวหานะคะนี่คือหนึ่งคาถาของความดีที่วันนี้พวกเราจะได้ศึกษาไปว่าขันติเป็นเครื่องแต่งตัวของใคร
1: นักปราชญ
0: ์ของนักปราชญ์ขันติเป็นตัวเผากิเลสของผู้บำเพ็ญตบะนะฮะผู้บำเพ็ญตบะผู้ภาคแล้วขันติเป็นพลังของผู้ภาคเพียรด้วยใครที่ภาคเพียรเนี่ยขันติจะเป็นตัวพลังและสุดท้ายขันติจะนำประโยชน์และความสุขมาให้เรานะคะเราจะต้องเป็นเด็กที่มีขันติแต่ห้ามเอาขันทิ้งนะถ้าเธอเอาขันทิ้งไว้นี่เธอจะได้แต่ติเธอก็เป็นนักติขี้ติชอบติอันนี้อันตรายใหญ่หลวงเอาขันติดไปด้วยนะเอาขันติไปแต่อย่าเอาแต่ติไปจะเอาไปหรือไม่เอาไปเอาไปนะเธอดูสิเด็กน้อยอายุ8ขวบตื่นมาตีสี่ไม่ง่วงเหงาเหานอนเลยมีบารมีไหมคะพวกเราควรอะไรกับเขาคะเอาสาธุอนุโมทนาเก่งจังเลยเนาะเอาวันนี้ขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงชอบใจในความดีเพราะความชอบใจในความดีเป็นการเผาความชั่วให้หมดสิ้นไปพระพุทธเจ้าได้ทำสิ่งที่ยากให้ง่ายแล้วพระพุทธเจ้าได้เปิดเผยสิ่งที่ปกปิดมานานแล้วพระพุทธเจ้าได้ชี้ทางสว่างให้เราแล้วพวกเราทั้งหลายจงมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่ระลึกนึกถึงเป็นที่พึ่งจงมีพระธรรมเป็นสรณะเป็นที่นึกถึงเป็นที่พึ่งจงมีพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่ระลึกนึกถึงเป็นที่พึ่งจงชอบใจในความดีอดทนไม่ยอมทำชั่วและชอบใจในกุศลอดทนไม่ยอมทำชั่วเมื่อท่านทั้งหลายได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากคำสอนพุทธเจ้าแล้วจงอย่าเฉยชาอย่านิ่งดูดายอย่าลืมคุณพระรัตนตรัยจงช่วยกันประกาศพระศาสนาชักชวนให้ผู้อื่นมาดูมาเห็นมาพิสูจน์ความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของเทวดามนุษย์และสรรพสัตว์คือผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
3: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิษฐ์คุณแม่จิตรานรากร
2: แมส

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอฝากไว้ในพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้จิตที่คุ้มครองดีแล้วนำสุขมาให้จากใจศิสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: MassFM

0: ผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้มาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: เจ็ดนาฬิกา